0: หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
3: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่เป็นการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได้
2: ด้านนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2542เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธกส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเช่นผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนใช้พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินก็จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวธกส.ก็พร้อมขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
4: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่
2: ทั้งนี้ธกส.มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ก่อหนี้เสียเพราะหากเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตต่อไร่ได้ซึ่งจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาผลิตนาดควรแสนสุขรายงาน

0: และลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย
1: ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
0: สำหรับคดีลูกเรือสายการบินลักลอบขนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างรัดกุมและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อให้ทางการออสเตรเลียดำเนินการตามกฎหมายซึ่งพันตำรวจตรีสุรยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อที่จริงส่วนการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันซึ่งไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรง

0: ลงไปที่นี่เขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนจึงเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยาสองขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวันคำว่ามันคือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านกับคนขายกับคนต่างประเทศที่เรารับเขาจะติดต่อซื้อขายกัน
1: พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระหว่างกระทรวงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมใน7ด้านหลักอาทิการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทย

0: รดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่อบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรั

0: ความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นในกรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้3ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้รวมทั้งให้คำมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนมูลค่าราว80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐต่อกรณีที่นาโต้ล้มเหลวในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อปกป้องสมาชิกนาโต้โดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลย
2: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเปิดเผยว่าผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 640,000 คนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเริ่มลดลงแล้วภายหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลและเลบานอนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติสงครามในเลบานอนโดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้พลัดถิ่นเหลืออยู่อีกประมาณ 500,000 คนทั้งนี้ทางการเลบานอนประเมินว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่อเป้าหมายในเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 4,300 รายและมีผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 1 ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 3,700 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมทวีปยุโรประหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกหลายสิบรายส่วนมากพบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์จวนจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์วอลเทนนิสทัวร์ J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกติกุลกับทันพันธราธรสำนักขวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือระดับ2ของรายการช่วยกันหวนเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวนเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือระดับ1ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-3ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ธนิตาหงหลบกับปัทินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซูมะกับนารายโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มืออันดับ4ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก10-8และ7-5ธนิตากับปัทินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจิรินแก้วเก่าหัวอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนหัวอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต4-6 6-4 และ6-4โชจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนารายโยวาดะเมืองอันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสารมูมานิคาจรของไทย2-1เซต7-5 3-6 และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากำมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยปราโมทนายกำมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกรุ๊ปจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือกสี่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งเรื่องประชาชนชายโกลเมียสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนเรื่องประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเถียงทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาล่าไทยเพชรใจสว่างพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทย ทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬาจนระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพเกย์ทาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสโวพาราแอธเลติกมูเมนต์กลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส41บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีสุศาสิราวันอินทโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีฑาพาราไทยในรายการนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่5เมื่อเวลา 4 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4-5กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5-6 กรกฎาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรและอุบลราชธานีเริ่มมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองได้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 3 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23 เซนติเมตรเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษหลังกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.1 นาทีกับกปท.ทุกวันนี้นับว่าการซื้อรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าสมัยก่อนมากๆแล้วเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เช่าซื้อสำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้วหากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพโดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ5 บาทและค่าธรรมเนียมการโอน100 บาทรวมเป็นเงิน105 บาทเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ 1. แบบคำขอโอนและรับโอน 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 3. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ 4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและใบกำกับภาษีงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาและ 5. เอกสารประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือมีความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณี12 เดือนในปัจจุบันประเพณี12 เดือนที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วิสาขาบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเพราะปฏิบัติง่ายไม่ซับซ้อนเช่นเช้าทำบุญตักบาตรค่ำเวียนเทียนแม้แต่ตอนบ่ายคนส่วนน้อยจะเข้าวัดฟังเทศแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรักษาประเพณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้ประเพณีบางอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสบริโภคนิยมหรือโลกาภิวัตน์จนไม่สามารถสานต่อรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการขายยาเสพติดข้ามชาติ
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: กราบต้นบังคมดาอุลราชชธิดาพระเสด็จ

0: าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นพร้อมเตือนประชาชนไม่รับฝากสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีพักรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยว
3: นั่นนายกเอาวาระในเรื่องของคดีนี้ขึ้นมาเป็นวาระแรกในการหารือเพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเคยมาทั้งหมด8หน่วยงานนะคะไม่ได้เป็นคณะกรรมการแต่ว่าจะต้องมาให้ข้อมูลกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีตั้งแต่บริษัทการบินไทยนะคะบริษัทการท่าอากาศยานนะคะแล้วก็มีทางกรมศุลกากรตำรวจตม.แล้วก็การบินพลเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มาหารือร่วมกันนะคะทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยนะคะมาหารือร่วมกันว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าท่านมองว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเรามีการดูแลเป็นอย่างดีเพราะนั้นเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติเนี่ยไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมดนะคะ6มาตรการที่มีการสั่งการในที่ประชุมนะคะมาตรการแรกก็คือให้การท่าอากาศยานเนี่ยร่วมกับทางกรมศุลก็ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีนะคะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทั้งการขนส่งไปขาเข้าแล้วก็ขาออกโดยเน้นเรื่องของเอ็กซเรย์แล้วก็สุนัขตำรวจเคนายดมกลิ่นคือหมายความว่าไม่ว่าสัมภาระนี้จะเป็นการแคริออนถือมาหรือว่าเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องทั้งขาเข้าและขาออกจะต้องมีสุนัขดมกลิ่นแล้วก็เครื่องเอ็กซเรย์จะต้องดูเรื่องการติดด้วยไม่ใช่การป้องกันแค่อากาศยานอย่างเดียวนะคะอันที่2การท่าอากาศยานจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระลูกเรือไม่มีการเกรงใจต้องตรวจเท่ากับพลเรือนทุกคนทั่วไปนะคะเข้มข้นเท่ากันอันที่3ก็คือสถาบันการบินพลเรือและการบินไทยเนี่ยรวมถึงสายการบินอื่นที่มาใช้หลุมจอดที่สนามบินประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือนะคะในการรับยิ้วรับฝากของรวมถึงต้องมีการดำเนินการทางวินัยอย่างไรแรงหมายความว่าถ้าเกิดว่าเจอปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่อารมณ์อร่อยกันละหรือว่าเล็กๆน้อยๆละแต่มันคือการนำเข้าสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือนำออกสิ่งที่มีภาษีหรือเลี่ยงภาษีถือว่าเป็นการผิดวินัยอย่างไรแรงแล้วก็ถ้าฝ่าฝืนก็คือจำเป็นจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันทีอันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าประเทศไทยเราจะเข้มในเรื่องนี้แล้วก็ข้อที่4คือต้องให้กรมศุลกากรเนี่ยยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารนะคะหรือว่า PIU เนี่ยนะคะ Passenger Information Unit เนี่ยเพื่อจะยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศเพราะว่าการที่เราจะเอาข้อมูลจากผู้โดยสารเนี่ยเราไม่รู้ใครเป็นใครคงไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเดินทางเราก็ต้องได้ข้อมูลในเรื่องของ PIU มาเข้ามาให้เราในการดำเนินการก็เห็นชอบในเรื่องนี้ที่กรมศุลกากรเสนอนะคะอันที่5เลยนะคะที่นายกสั่งการอย่างเข้มข้นก็คือให้สถาบันการบินพลเรือนยกระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพราะว่าแบบนี้น้องๆที่เป็นพลเรือนเข้ามาทำงานเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความสามารถในการสังเกตสังกาการดูรูปแบบยาเสพติดการดูลักษณะของยาหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายนำเข้าส่งออกเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นนะคะจะได้มีการตรวจสัมภาระลูกเรือและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยที่อันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานของรัฐต่างคนต่างมีฐานข้อมูลท่านย้ำว่าเราจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็บริหารจัดการกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอันนี้ก็เป็น6ข้อหลักๆที่ท่านนายกย้ำในที่ประชุมว่า

0: หน่วยงานจะต้องร่วมมือกันทำงานค่ะ
1: ค่ะทางปปส.จะมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหรือป้องกันการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตรงนี้อย่างไรคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะ
0: คือปกติแล้วเนี่ยปปส.ในเรื่องของการดูแลยาเสพติดในเส้นทางต่างๆกว่าจะมาถึงสนามบินเนี่ยเราดูแลกันอย่างเข้มข้นอยู่แล้วลักษณะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความเออร์เรอร์ในบางอย่างที่อาจจะหลุดรอดนะเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันไม่ 100% เพราะเขาต้องหาทางเลี่ยงยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยสกัดกั้นทางภาคเหนือตามบริเวณชายแดนเนี่ยสำนักปปส.ร่วมกับกองทัพบกร่วมกันซิลชายแดนภาคเหนือเราเป็นกองทัพภาคที่3ร่วมกับปปส.ภาค5ก็ตั้งหน่วยบัญชาการยาเสพติดเนี่ยสกัดกั้นยาเสพติดขึ้นว่าเราบยส.35พอเรากดดันทางภาคเหนือมากๆจับยาบ้าในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยหลายร้อยล้านเม็ดพอเราสกัดกั้นมากๆเนี่ยเขาก็หนีมาทางฝั่งตัวออกชิงหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือทางฝั่งอีสานของเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าจะมีแถวบึงกาฬนครพนมเหล่านี้เป็นแม่น้ำโขงแล้วก็สกัดกั้นโดยร่วมกับกองทัพภาคที่2แล้วก็บกปสภาค4ตั้งเป็นหน่วยบัญชาการบยส.24เขาก็หนีไปอีกหนีมาทางตะวันตกอีกหนีมาทางเมืองกาฬแล้วก็ตั้งหน่วยบัญชาการดันขึ้นไปคือบยส.17คือบกปสภาค7กับกองทัพภาคที่1พอเราซิลต่างๆเหล่านี้เสร็จเนี่ยนะครับแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะเป็นช่องทางธรรมชาติเยอะคือเป็นภูเขาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงเขาก็จะหาทางพอกลางคืนก็เล็ดลอดคนเหล่านี้ที่เอามาเป็นกองทัพมดเนี่ยเขาสามารถเดินได้ในความมืดโดยต้องไม่ใช้แสงไฟเลยเราเคยเอากล้อง CCTV ไปตั้งเนี่ยจะเห็นเขาเดินแบบธรรมชาติมากแบบเป้หนักเป็นตันนะเขาสามารถเดินได
1: ้ค่ะ
0: มันเป็นอาชีพของเขาเราก็พยายามสกัดกั้นขนาดนี้เนี่ยถ้ามันหลุดรอดออกมาจากชายแดนเนี่ยเราจะมีตำรวจตั้งสกัดกั้นตอนในอีกตามเส้นทางลำเลียงคือเราดูแลทุกขั้นตอนไม่ได้ละเลยเลยแล้วก็มีลายเส้นเสร็จในการดูลายเส้นดูป้ายทะเบียนรถยนต์ถ้าสมมติว่าออกมาจากทางภาคเชียงรายทางภาคเหนือเราก็จะดูว่าเส้นทางที่มันผิดปกติการเปลี่ยนรถหรือการจอดรถแต่ก็จะมีแหล่งในการตรวจสอบหลายๆอย่าง
1: ค่ะ
0: เพื่อจะดูว่าเขาจะลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนอีกหรือเปล่าคือทำเต็มที่ในลักษณะของการสกัดกั้นยาเสพติดไม่เท่าพื้นที่แต่ยังไงก็ดีไอ้พวกนี้เขาก็พยายามที่จะหาช่องทางเรากั้นซ้อนเขาก็ไปขวาแล้วกั้นรอบด้านเขาก็มุดใต้ดินหนีนะ
1: คะใช่ค่ะเขาก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะเขาจะหาวิธีการไปแล้วก็แล้วก็มีคนที่ยังอยู่ในกระบวนการใช้ยาติดเนื่องจากมีรายได้อันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงเพราะว่าเป็นองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของเงินทองที่มันค่อนข้างจะล่อตาล่อใจหยัดได
1: ้ค่ะ
0: มันก็ทำให้คนยอมที่จะเสี่ยงเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ค่ะ
1: แล้วทั้งปปส.มีข้อฝากเตือนไปยังประชาชนหรือว่าผู้เดินทางผู้ที่ถูกชักชวนให้รับจ้างขนสัมภาระหรือว่าสิ่งของไปต่างประเทศตรงนี้อย่างไรอะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือว่าร่วมกระทําผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะ
0: ค่ะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการที่เราจะรับฝากของอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแค่ต่างประเทศนะคะเราพูดถึงแค่ในประเทศเนี่ยช่วงเทศกาลนะคนจากกรุงเทพมหานครเดินทางกลับบ้านเกิดไปต่างจังหวัดคนจากจังหวัดนั้นกลับไปบ้านเกิดจังหวัดนี้มันมีการเดินทางเยอะเนี่ยตรงจุดเนี้ยเราจับได้อยู่สม่ำเสมอเพราะว่ามีการฝากเอาของไปฝากลูกบ้านนู้นหน่อยเอาของไปฝากคุณพ่อบ้านนู้นหน่อยเราไม่ทราบหรอกว่าของนั้นคืออะไรต่อให้เรารู้จักกันนะคะบางทีเราก็คือเห็นอยู่กระเป๋าไปอย่างเงี้ยคือมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วในประเทศและยิ่งเกิดขึ้นในลักษณะของต่างประเทศที่หลังจากที่โควิดหมดไปเนี่ยธุรกิจการบินเริ่มขยับขึ้นมาในเรื่องของการธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นคนก็มีการเดินทางเยอะอันนี้คือยิ่งเป็นปัญหาเพราะว่าธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นการใช้จ่ายเงินการไปท่องเที่ยวก็มีการฝากหิ้วของรวมไปถึงการส่งสัมภาระผ่านเครื่องบินอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นพัสดุจ้างให้หิ้วไปบอกน้ำหนักไปเราต้องคิดแล้วว่าอย่างกรณีอย่างเช่นเคสแอร์โฮสเตสคนนี้
1: ค
0: ือเราต้องคิดว่ากระเป๋าเนี่ยราคาไม่กี่บาททำไมถึงต้องจ้างเราหิ้วไปสั่งออนไลน์ก็ได้คือมันมีเรื่องที่เราต้องให้สังเกตสังการและยิ่งถ้าเกิดท่านนายกสั่งว่าถ้าเกิดจับได้เนี่ยจะโดนหนักอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ขอให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องใดสงสัยอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแจ้งเบาะแสเนี่ยสำนักงานปปส.มีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะคะ1386นะคะ1386เนี่ยเป็นหมายเลขสายด่วนที่สามารถโทรศัพท์มาหาเราได้24ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเราจะมีเจ้าหน้าที่ปปส.เนี่ยคอยรับสายให้คำปรึกษาท่านในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องยาเสพติดหรือเมื่อท่านจะแจ้งเบาะแสก็จะเป็นประโยชน์กับทางการแล้วก็เราขอยืนยันว่าท่านจะปลอดภัย 100% จากการแจ้งไม่ต้องกังวลจะเป็นความลับทุกอย่างค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนให้ตระหนักแล้วก็ร่วมมือกับทางสำนักงานปปส.จากใจของสำนักงานปปส.ในการช่วยดูแลค่ะ
1: ค่ะสุ ดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: ณตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีนะคะจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดการในการที่จะปลอดภัยกับยาเสพติดค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คณะมนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเมศิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: โครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นจากพระปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้นการให้โอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีโดยดำเนินการในเรือนจำหลายแห่งทั่วประเทศรวมถึงเรือนจำจังหวัดนราธิวาสที่บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้และฝึกฝนอาชีพแก่ผู้ต้องขังนางสาวฮานิซะบินยูโซครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีหนึ่งในผู้ที่เคยถวายงานส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจได้เล่าถึงความประทับใจเมื่อครั้งนำผลงานเพ้นผ้าไปจัดแสดงถวายทอดพระเนตร
5: เมื่อปี2561ตอนนั้นดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งก็มีโอกาสถวายรายงานในโครงการกำลังใจภายในของเรือนจำจังหวัดนราธิวาสอะค่ะซึ่งดิฉันรับผิดชอบในส่วนของงานสัมฤทธิบัตรส่งเสริมอาชีพให้กับต้องขังโดยได้นำผลงานในเรื่องของการพิมพ์ผ้ามาจัดแสดงถวายทอดพระเนตรให้พระองค์ท่านนะคะ
4: ในวันนั้นนอกจากการจัดแสดงผลงานแล้วยังมีเหตุการณ์ที่สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เมื่อพระองค์ทรงสนพระทัยกิจกรรมเพ้นผ้าซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนการสาธิตและทรงร่วมลงมือเพ้นด้วยพระองค์เอง
5: พระองค์ท่านทรงเพ้นเสื้อเป็นรูปหัวใจและเพ้นผ้าได้แสดงดัดอย่างเป็นกันเองว่าเราวาดที่สวยเลยนะทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกสุดมากค่ะซึ่งยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันให้โอกาสผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษซึ่งจะทำให้เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองซึ่งเป็นคำกล่าวที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังจำนวนมาก
4: ครูฮานิซะยังเปิดเผยด้วยความตื้นตันใจหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและยังคงระลึกถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคนโดยครูฮานิซะไม่เคยเปลี่ยนภาพปกเฟซบุ๊กซึ่งเป็นภาพร่วมกับพระองค์ตั้งแต่ปี2561เพื่อระลึกถึงพระดำรัสที่ว่าคนที่ขาดโอกาสควรได้รับโอกาสและตั้งปณิธานจะน้อมนำแนวทางการให้โอกาสแก่ผู้ขาดโอกาสไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนแม้วันนี้พระองค์จะไม่ได้ประทับอยู่ท่ามกลางประสบกรณิกรแล้วแต่พระเมตตาและพระปณิธานของพระองค์จะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางและเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสแก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสตลอดไปพระกรณียกิจและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนยังคงประทับอยู่ในใจของประสบกรณิกรด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: แม่เต่ามาเฟืองในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดไม้เหมืองจังหวัดพังงาสร้างปรากฏการณ์วางไข่นอกฤดูกาลต่อเนื่องถึง6รังในรอบปีสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสำเร็จของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: เต่ามะเฟืองจัดเป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยปัจจุบันเต่ามะเฟืองจัดอยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลกคือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์โดย International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN และสถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562โดย IUCN Red List จัดให้จำนวนประชากรเต่ามะเฟืองในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤตอย่างไรก็ตามยังพบข่าวดีเมื่ออุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายหมู่จังหวัดพังงาแจ้งว่าเต่ามะเฟืองแม่น้ำโมวางไข่นอกฤดูกาลแล้วรวมทั้งสิ้น6รังโดยตามปกติแม่เต่ามะเฟืองจะวางไข่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมแต่ในปี2569นี้พบแม่เต่ามะเฟืองแม่น้ำโมวางไข่ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนางสาวพนัทพรเกียรติสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายหมู่กล่าวว่าได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จังหวัดภูเก็ตทำการลาดตระเวนเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันหรือไม่โดยเมื่อเจอแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ในรังที่3มีการวัดขนาดของรอยพายวัดขนาดตัวและเมื่อพบแม่น้ำโมครั้งที่4ก็ได้พบไมโครชิปที่ได้ฝังไว้ในครั้งที่3โดยแม่น้ำโมมีการขึ้นวางไข่ต่อเนื่องรวม6รังหลังจากการพบไข่เต่าแล้วอุทยานได้ทำการย้ายรังไปไว้ในที่ที่เหมาะสมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพิ่มอัตราการรอดของเต่ามะเฟือง
7: เราทำการวาดตระเวนเพื่อที่จะให้เจอตัวของแม่เต่าเพื่อที่จะยืนยันอัตลักษณ์เขาให้แน่ชัดว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันไหมทำให้เราได้เจอแม่เต่าในรังที่3ก็ทำการวัดรอยพายวัดตัวของเขาเนี่ยพบว่าขนาดเนี่ยเท่าๆกับรอยพายที่เราเจอเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นตัวเดียวกัน6รังที่เราพบคือเป็นตัวเดียวหลังจากที่เราเก็บข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการหารังจะประเมินสถานการณ์บริเวณที่เขาขึ้นวางไข่เนี่ยเสี่ยงต่อปัจจัยอื่นๆที่จะมากระทบทำให้ไข่เขาเสียหายหรือไม่ก็จะพิจารณาเพื่อที่จะทำการย้ายรังไข่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้เพิ่มอัตราในการรอดของเขาค่ะ
6: ขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายหมู่ได้จัดกิจกรรมดูเต่าบ้านเราไหมซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมากโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลทำความเข้าใจเรื่องชีวภาพของเต่าทะเลข้อควรปฏิบัติข้อห้ามเมื่อพบเจอสัตว์ทะเลหายากได้ลองขุดไข่เต่าจากการทำหลุมจำลองจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบกิจกรรมเช่นนี้อย่างมากและอยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น
7: เราชวนนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่กิจกรรมนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวภาพของเต่าทะเลโดยเฉพาะเต่ามะเฟืองก็ได้มีการบรีฟกันว่าถ้าพบการขึ้นวางไข่ของเต่าเราควรจะต้องปฏิบัติยังไง
6: นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายหมูยังจะได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมติดตามชมการปล่อยเต่าที่ฟักออกจากไข่เมื่อครบกำหนดเวลาฟักไข่ของเต่ามะเฟืองโดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรมผ่านทางหน้าเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
3: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการใหญ่ABC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิป2026ลุ้นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบการแข่งขันชิงแชมป์โลกติดตามจากรายงานค่ะ
8: กว่าจะสร้างนักกีฬาอาชีพไปจนถึงทีมชาติได้ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญคือการวางพื้นฐานในชนิดกีฬานั้นๆให้ถูกต้องรวมทั้งการจัดการแข่งขันให้นักกีฬาได้แสดงฝีมืออย่างต่อเนื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ยินเห็นความสำคัญจึงได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปี ABCS Kona Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันธ์ค้าเทอร์มินอล21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับปีนี้มีทีมเข้าร่วม16ทีมมันเป็นกลุ่ม A ไทยอุซเบกิสถานออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม B จีน คาซัคสถานฮ่องกงคีร์กีสถานกลุ่ม C ญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและกลุ่ม D ไต้หวันเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมนักตบสาว U18 ไทยวันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นโดย True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลให้ความสำคัญกับการพัฒนานักกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติในอนาคตต้องเริ่มจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งและรายการนี้ยังมีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุ้นศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไป
9: ในส่วนของ U18 ชิงเลิศเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีผลต่อการได้สิทธิ์นะครับอันดับ 1-4 ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ในส่วนของรายการชิงเลิศเอเชียเนี่ยก็เป็นการสะสมคะแนนระดับโลกของระดับ U18 เพื่อเก็บแรงกิ้งของระดับโลกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับเยาวชนของเราให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติขึ้นใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับ
8: ขณะที่นายคณัฐชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากเคยจัดวอลเลย์บอลรายการใหญ่มาแล้วหลายรายการและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างมาก
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลกับหญิงที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครสีมาของเราในครั้งนี้นะครับทางจังหวัดเองมีความพร้อมเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดนครสีมาเองเป็นจังหวัดที่เคยนะครับมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาหลายรายการด้วยกันนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็มีความพร้อมอย่างมากนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันกีฬาและวอลเลย์บอลในครั้งนี้ที่เป็นรายการสำคัญนะครับระดับภูมิภาคก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
8: จากการเดินหน้าจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักตบไทยต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดีและก้าวไปสู่ทีมชาติไทยได้ในอนาคตต่อไปพี่เจ็ดกัญจนกุลรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
13: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

หาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.p@msu

ผู้รักความเป็นธรรมสู่ทุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม

ุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่คนตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถชนบาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: เปลี่ยนหัวลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องศึกษาอบรมกายเมื่ออบรมกายให้ดีกายนี่หมดภาระที่จะบริหารมากเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มอะไรให้มันพอดีพองามหลังจากนั้นการรักษาศีลมันก็ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีงามไม่เดือดร้อนอาดูลใจในการกระทําการพูดการคิดของตนเองจิตนี้ก็บริสุทธิ์ผ่องใสเจริญสมาธิก็ง่ายเป็นสมาธิเมื่อจะเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งใดมันก็ลากลังไหลออกมาเป็นเส้นเป็นสายเป็นเรื่องเป็นราวออกมามันผิดกันมีผลอยู่ในการพัฒนาอย่างนี้มันเกิดปัญญาได้เพราะนั้นปัญญานี้จะเข้าถึงตัวสัจธรรมจะรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้เรามาใช้เวลาของเราที่ยังมีเหลืออยู่ไม่มากมายเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในการมาในการฟังของเราซึ่งอาตมาคิดว่าชั่วโมงที่เหลือนี้เราจะพูดกันเรื่องสำหรับธรรมะของผู้บริหารล้วนๆเลยธรรมะสำหรับผู้บริหารล้วนๆขอใช้เวลาปารภทบทวนที่ผ่านมาสักเล็กน้อยว่าจริยธรรมที่เรากำลังพัฒนากำลังฝึกตามหลักสูตรนี้นั้นมันเป็นการเดินเข้ามาถูกที่ถูกทางในการพัฒนาประเทศชาติสังคมและความเป็นอยู่อย่างมีศักยภาพของมนุษยชาติถ้าหากโลกได้อ่อนตัวลงทางจริยธรรมทางศาสนาปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายวินาศย่อยยับมันจะเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้จับคู่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนานี่คู่หนึ่งวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาให้ความสะดวกสบายทางกายศาสนาผลิตสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมออกมาเพื่อคุ้มครองจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติให้รู้จักรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์และมองเห็นโทษรู้จักทางออกจากมันเพื่อป้องกันหายนะภัยอันจะเกิดขึ้นจากความเจริญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่จึงจำเป็นต้องมาศึกษาในเรื่องจริยธรรมกลับคืนมาสู่ศาสนาไม่ว่าในประเทศใดๆที่เจริญแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัก10 ปีผ่านมาเสียงเรียกร้องของมหาชนดังก้องทั้งเมืองว่า Back to Basic Return to Basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมประชาชนเรียกร้องให้รัฐจัดระบบการศึกษาให้การศึกษานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมขึ้นมาเพราะปัญหาของความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีนั้นได้สร้างความเจ็บปวดรุนแรงบาดแผลของสังคมทำให้บ้านเมืองเกิดอาการที่เรียกว่าโซเชียลอินสังคมป่วยไข้ชนิดที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่เคารพผู้บริหารผู้นำอะไรต่างๆนี้กลับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมการศึกษาของเขาขาดสิ่งนี้เขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษานี้หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆพาดหัวข่าวว่าคันดันไครซิสอินอเมริกันเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาซึ่งเราถือว่าเป็นประเทศผู้นำหลังจากนั้นระบบจริยธรรมนี้ก็ต้องถูกค้นคิดกันขึ้นมามันสมองของนักวิชาการนักจริยธรรมโดยเฉพาะในหนังสือ Encyclopedia ซึ่งเป็นสารานุกรมแห่งการศึกษาที่ทั่วโลกเอามาใช้เขียนในประเทศฝรั่งเศสก็ดีในอังกฤษก็ดีเขาก็ได้เชิญนักจริยธรรมนักสังคมวิทยาอะไรเนี่ยขึ้นมาให้ขึ้นมาเขียนเรื่องจริยธรรมสากลขึ้นมาเราคงจะต้องเสียเวลาสัก 2-3 นาทีเกี่ยวกับจริยธรรมสากลเราไม่อยากเสียเวลา มากกว่านั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเขาใช้ภาษาลาตินว่าสัมมัมบูนัมสัมมัมบูนัมแปลว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงที่มนุษย์ควรจะมีทั้งนั้นก็แปลเป็นภาษา

0: it well, the utmost goodness that man can get is in very right. สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะเข้าถึงในชีวิตจริงๆใช้คำว่า very right, very right. ชีวิตจริงๆเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเขาก็เขียนขึ้นมา4อันอาตมาอ่านๆดูในระบบแห่งเอ็นไซโคลไปเดียวแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองข้ามเลยไม่ว่าใครก็ตามในโลกที่เป็นสมาชิกสมาคมโลกจะเป็นผู้นำเป็นผู้ตามอย่างไรก็ตามถ้ามีจริยธรรมสี่อันนี้ดูๆมันเข้าอยู่ในหลักของพุทธศาสนานี่เขาบอกว่าความสุขแฮปปี้เนสสร้างความสุขขึ้นมาในใจให้ได้ถ้าเรามองกันผิวเผินว่าใครๆก็รู้ใครๆก็แสวงหาความสุขแต่ท่านจะเพิ่งสรุปง่ายๆว่าคนทุกวันนี้ที่สร้างปัญหาแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่โลกแก่สังคมนั้นไม่ได้เกิดจากคนมีความสุขเกิดจากคนมีความทุกข์เป็นผู้ใหญ่ทุกแบบผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายทุกแบบเจ้าแบบนายเป็นคนแก่ทุกแบบคนแก่ต้องการความสุขนั่นเองจึงต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแต่ความจริงมันถ้าเขามีความสุขเขาจะเอาความสุขไปป้ายให้แก่คนอื่นแก่สังคมเรียกว่าhappinessคือคนนั้นมีความสุขความสุขนี้เป็นแกนกลางแห่งการแห่งจริยธรรมคนทำเชื่อว่าเขาแสวงหาความสุขเขามีความทุกข์อยู่แล้วจึงรักจึงต้นจึงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงถ้าเขามีความสุขเขาจะไม่ทำสุขนั้นมีความสุขเขียนลงไปเลยก็ได้ happiness สองความเต็มเต็มperfectness ในความเต็มนี้เราเคยได้ยินเพลงเก่าๆของสุเทพที่เขาร้องมาทมเท่าไรไม่รู้จะเต็มอะไรทำนองนั้นนะมันไม่เป็นจริงๆในใจของคนเรานักจิตวิทยาแต่อย่างชิดหนึ่งปล่อยหรือในทางที่ศาสนานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาบอกคนเราเนี่ยมีอาการขาดวินวินหรือจะดีแค่นั่งจะตามจะขาดอยู่15%ถ้าสามารถทำให้มันเต็มได้หมดปัญหาตอนนี้ถ้าการมาพูดระหว่างเราจะเต็มบันไดได้ห่างขนาดอย่าไปถือเราได้เราจะไปเต็มบาทเป็นว่าเครียดแบบแก่ก็อยากจะเห็นความจริงแม่จะบอกว่าขอบคุณผมมันจะเต็มเหมือนแบบที่คุณพูดนั่นเองถ้าอรหันต์เท่านั้นจึงจะเป็นผู้เต็มกุฏิชนธรรมดาเราเนี่ยยังไม่เต็มถึงยังไงก็พยายามให้มันเต็มมันไม่เต็มเราพยายามให้มันมีอาการเต็มทีนี้คือว่าแม้ไม่ได้เป็นหงผู้ทรงศักดิ์ก็รักเป็นโนรีที่หันษาเมื่อไม่ได้เป็นน้ำพระคงคาจึงรับเป็นธาราใสที่ไหลเย็นเมื่อไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจึงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นเมื่อไม่ได้เป็นวันพระจันทร์เห็นจึงรักเป็นจันทร์แรมที่แจ่มจางเมื่อไม่ได้เป็นต้นสนละหงก็จึงเป็นคงอ้อสะบัดมุ่งผัดขัดขวางเมื่อไม่ได้เป็นมิตรสุตะอ่างจะเป็นนางที่มิใช่ไรความดีการจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลกมันผิดแผกจงดีงามตามวิถีประพฤติตนให้เป็นเช่นคนดีสมกับที่เราเป็นเช่นนั้นเองอย่างนี้มันเปอร์เฟกต์ได้เหมือนกันแม้ยังไม่เต็มก็ท้ายพอเปอร์เฟกต์นี่ความสุขความเป็นต่อมาอีกก็ตัวนี้สำคัญมากความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เขาเน้นไปที่หน้าที่เชื่อเลยความบริสุทธิ์แต่ครั้งนี้ก็ที่หน้าที่วงเล็บไว้อีกเดียวละ beauty for beauty as it says beauty for beauty ละหน้าที่เพื่อหน้าที่ทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาในนี้มือจะพระสงฆ์เจ้าก็ทิ้งหน้าที่นะไปนิมนต์ให้มาแสดงธรรมที่นี่บางองค์ท่านอาจจะไม่มาเลยท่านไม่ถือว่าหน้าที่ของท่านแต่ถ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าท่านมาแน่ๆท่านมาแน่ๆที่เรื่องเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับย่อมย่านกระท่อมย่อมย่านคนจำทานยากไรถือปราสาทราชวังของพระราชาพระพุทธเจ้าท่านเที่ยวเสด็จจาริกไปเสด็จธรรมไปบิณฑบาตก็ไม่ต้องรับเฉพาะของใครพระราชานิมนต์โผขาดไม่ได้ท่านบอกว่าพระเป็นคนของประชาชนนวายาเมยะสัพพัทธนายัตตปุริโสติยางานยังนิสัยสีเลยะธรรมเนนวนิจเรเป็นนักบวชไม่ใช่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างภาคเพียรกระทำทุกอย่างคือภาษาสมัยนี้ว่าเป็นนักบวชไม่ใช่จะเสือกทั่วไปเป็นนักบวชไม่เป็นคนของผู้ใด เป็นนักบวชจะไม่อาศัยคนใดคนหนึ่งเลี้ยงชีพแต่จะอาศัยหมดทุกคนตั้งแต่พระราชาถึงคนยากจนพระราชาไปนิมนต์กษัตริย์ฤทธิ์ทวีแต่พระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์นางอัมพตาลีซึ่งเป็นกะหรี่ธรรมดาไว้ก่อนเขาไปขอซื้อบุญของนางอัมพตาลีเนี่ยพระพุทธเจ้ารับนิมนต์แล้วนางอัมพตาลีก็รีบกลับจะไปทำอาหารเลี้ยงกษัตริย์ฤทธิ์ทวีขับรถมาชนกันพอดีทางออกจากวัดกษัตริย์ก็ด่าแต่ก็นั่งที่นอกที่เทายอมรับสารภาพว่ารีบร้อนจะไปทำอาหารเลี้ยงพระพรุ่งนี้นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วพระกษัตริย์นี่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องรีบร้อนฉันขอโทษที่ว่ากับเธอฉันจะเลี้ยงจะดูฉันจะถวายพระศาสดาเองกับพระอมนางบอกไม่ยอมถ้างั้นฉันจะซื้อมีเงินจะหาบรรณะมอบเงินให้เธอบอกไม่เอามีหมื่นแสนจะหาบรรณะนางก็ไม่เอาถามซื้อบุญนางบอกว่ามอบแปลงกาสีให้ก็ไม่เอาเป็นโอกาสเดียวที่จะทำพระกษัตริย์ฤทธิ์ทวีนี่ก็บอกว่าดูสิพระศาสดาจะไปฉันที่บ้านของนางโสเภณีหรือจะไปฉันที่บรมมหาราชวังรอบนี้มันตักหน้าทางนู้นเกิดก็ได้แต่พอไปพระพุทธเจ้าไม่รับท่านบอกว่านายัสสปุริโสสิยานักบวชไม่ใช่เป็นคนของผู้ใดใครผู้นั้นนางยังนิสัยยะชีเวยะนักบวชไม่ใช่จะไปอาศัยผู้ใดที่หนึ่งกินแต่จะอาศัยหมดทุกคนนั่นแหละเข้าทำนองว่าดีตีปอดีตีเอหน้าที่เพื่อหน้าที่เดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ปัญหามันไม่ใช่หน้าที่เพื่อหน้าที่มันเลยแต่นั้นนายจังเพื่อทำกันเลยว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันมันวุ่นวายกันอยู่ไม่ใช่เพื่อหน้าที่อย่างเดียวฉะนั้นปัญหาเนี่ยแต่ตีกับคนว่าถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วจะกินอะไรไม่ต้องห่วงสิ้นเดือนก็จ่ายให้ทันทีพวกเราเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่มีได้เปรียบถ้าใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้มาทำประโยชน์ทำความดีนี่จะได้ประโยชน์มากเราน่าจะใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้เอาความได้เปรียบมาทำประโยชน์เงินเดือนออกฝนตกฟ้าร้องแดดออกไม่ว่าจะแรงจะท่วมนี่เสียไม่ใช่วันปีนี้เดือนนี้มันแรงหน่อยมันเดือนลดลงมาเดือนหน้าฝนตกเมื่ออาจจะขึ้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเสนอชาวไร่ชาวนาชาวบ้านชาวช่องน้ำท่วมฝนแรงแมลงกินบุ้งลงกินอะไรต่ออะไรถูกกดราคาต้นทุนสูงเมื่อจะไปซื้อถูกเขาตึงราคาของที่จะเอามาทำเขาเสี่ยงอยู่ตลอดพวกเราไม่ค่อยเสี่ยงถ้าเราทำดีตีปอดีตีหน้าที่เพื่อหน้าที่บ้านเมืองจะเจริญความสุขในจิตในใจเราจะเกิดขึ้นความสุขชนิดนี้อาจจะไม่ต้องมีเงินมากที่พระพุทธเจ้าว่าพรหมจริโยคะทังสุขขันติบรรลุความสุขซึ่งอย่างลงสู่จริยธรรมอาตมาใช้คำนวณให้เข้าใจง่ายคำว่าพรหมจริโยคะทังยังลงสู่พรหมจรรย์ก็แปลว่ายังลงสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อชีวิตเป็นไปอันประเสริฐบรรลุความสุขพรหมจริโยคะทังสุขันติยังลงสู่ความเป็นไปอันประเสริฐแห่งชีวิตแล้วบรรลุความสุขบรรลุความสุขได้โดยไม่ต้องมีเงินมากก็ได้คือถ้าเราทำคุณงามความดีอะไรและสามารถยกมือไหว้ตนเองเราดีๆพอจะยกมือไหว้ตนเองได้เมื่อนั้นท่านจะมีความสุขเอามากๆแฮปปี้เนสตรงนี้มันเสียงหน่อยเพราะเสียงในรูปแบบภาษาฝรั่งว่าแฮปปี้เนสมันมักจะเน้นไปทางเนื้อหนังควรจะแปลเป็นภาษาอังกฤษใหม่แฮปปี้เนสเป็นที่เรียกว่าบริสซึ่งมันหมายถึงความสุขสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจวิญญาณแต่แฮปปี้เนสเสียงหน่อยอาตมาอ่านโดยเอ็นไซโคลเดียก็บอกว่าเสียงนี่มันเท่ากับมีน่าจะเป็นบริสเนสเราสามารถจะมีความสุขได้ในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามโดยไม่ต้องมีอะไรแม้แต่คำขอบคุณอาตมาจะขอยกเรื่องราวอันหนึ่งให้ฟังว่าเมื่อสัก10 ปีก่อนอาตมาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นคนหนุ่มๆนะไปกับเพื่อนหลายคนไปเล่นในภูเขาเนี่ยครับภูพานไปเจอหมู่บ้านหนึ่งบ้านคลังบ้านคลังแถบบ้านบากบ้านบัวกดบากบ้านบัวขึ้นไปบ้านคลังเป็นคลังขับรถผ่านไปกับเพื่อนไปหาซื้อหมูไปเที่ยวก็ไปเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนมองแล้วก็มีเด็กน้องเขาเนี่ย นั่งร้องไห้เอาตีนเอามือปุยดินเป็นหลุมร้องไห้อยู่พี่สาวก็มอมแมมเย็นโดยตั้งแต่เช้านะจนเย็นวันนั้นอาตมาขับรถผ่านมามอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนก็ไม่เห็นเด็กตัวเนี้ยนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ในสิ่งที่สาวก็ยืนเล่นอยู่ตรงนั้นนั่งแล้วผ่านไปแล้วนึกเอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเด็กมันถึงต้องร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนเย็นอยู่ตรงนี้ก็กลับคืนมาเพื่อนเขาก็วิ่งเลยไปเลยมาถามว่าเห็นพี่สาวอ่ะหลาเป็นยังไงเห็นน้องหันคือบอยเอาน้องมาเด็กคนนี้มันเพื่อนว่าออยู่มันบ่โต้เราพูดภาษากันแล้วมันสั้นมันบ่โต้มันเป็นอย่างมันไม่ได้กินข้าวอีนูไปขอเขาว่าแม่วันนี้ค่ะนั่นหมายว่าเขายากจะไม่มีข้าวจะกินเลยตั้งแต่เช้านี่เด็กคนนี้ไม่ได้กินข้าวทั้งพี่สาวทั้งน้องแม่ก็ไปขอข้าวตามภาษาคนยากตามบ้านนอกเนี่ยนะเอาของไปขอเนี่ยไปขอข้าวอาตมารู้สึกสงสารเด็กมีมากจ่าก็เลยเอาเงินให้20 บาทไปซื้อข้าวกับน้องกินตลาดไปเด็กคนนี้ก็วิ่งแย่นเลยสักพักหนึ่งก็พายติดข้าวมากับตู้ตู้ปลาเพราะนี่เป็นสุขใจมากๆเลยฮะพรหมจริโยคะทางสุขันติมีความสุขบรรลุความสุขอันยั่งลงสู่การกระทำอันประเสริฐอันดีงามมีความสุขเห็นเด็กสองคนนี้ได้ข้ามาจะถึงน้องหยุดร้องไห้ทันทีเลยวิ่งมาหาติดข้าวกินกับพี่แล้วถ้าเอาเงินมาคืน15 บาทอาตมาบอกเอาคืนไปคือเขาเห็นนั่งกินไปถามแม่ได้หลายเด้อเสียแม่มากเขามีความสุขสุขก็น้ำตาไหลนะความสุขไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองความสุขอันเกิดจากการกระทำคุณงามความดีเช่นนี้เราเคยค้นพบบ้างไหมเพราะนั้นจริยธรรมสากลที่เขาเอาความสุขขึ้นมาก่อนความสุขความเต็มนะเขาเคยในชื่อหนึ่งฮัตทีเนตความสุขเซ็กเนตความเต็มเชื่อเนตความบริสุทธิ์โดยออกมาในรูปการทำงานบดีตีฟอดีตีเซกอันสุดท้ายอันที่สี่ความรักเลิฟซูเมสแล้วเขาก็สรุปออกมาได้ความว่ายูนิเวอร์แซลเลิฟเอเวอร์บอดี้อัสเซียโซรักทุกคนเหมือนกับตัวคนตรงนี้ก็เข้าทำนองที่ทางพระพุทธศาสนาเราบอกเมตตัญจะสัพพโลกสมิมานะสัมภเวเยอปริมนังอุทธังอโทจะสริยันจะแผ่ความรักอันไม่มีประมาณถึงเบื้องบนเบื้องล่างทิศเบื้องต่ำและเบื้องของขวางในโลกอย่างไม่มีประมาณว่าสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีความรักชนิดนี้มันจะมีอะไรนอกจากจิตใจจะหลั่งไหลคุณงามความดีออกมาด้วยการพูดการทำที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่คนอื่นแก่ครอบครัวแก่สังคมวันนี้อาตมาไปแสดงธรรมที่จังหวัดเลยอำเภอผาขาวผู้คนฟังธรรมประมาณสัก500 คนในขณะที่แสดงธรรมอยู่เนี่ยมีคนคนหนึ่งแกลุกขึ้นเดินชี้หน้าด่าบักหัวเลื่อนมีเหตุเองคือเดียวนี่กันคนฟังตรงนี้เป็นอย่างไรคนฟังมือร้อนเป็นไฟเลยลุกขึ้นมาจะตีจะฆ่าแกแต่อาตมากลับเกิดความรักความเมตตาปานีว่าโอ้ยช่างไม่รู้อะไรเนาะเขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆถ้าเขารู้อะไรเขาคงไม่พูดอย่างนี้ก็เลยบอกกับผู้ฟังเทศทั้งหลายที่เขาลุกเธอขึ้นมาว่าพี่น้องทั้งหลายอาตมาต้องขอบิณฑบาตนะอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองอย่าไปทำอะไรแกไม่รู้จักอะไรถ้าแกรู้จักบาปบุญคุณโทษดีชั่วแกก็ไม่ต้องพูดอย่างนี้เสร็จแล้วอาตมาก็บอกว่าในขณะที่แกพูดแกก็ถูกไฟแห่งโทสะลุกไหม้เผาหัวใจแกอยู่ทำไมเราจึงจะต้องมาจุดไฟเผาใจเราเข้าไปอีกเล่าให้อภัยแกเถิดเอาคนฟังเทศน์ก็นั่งลงเทศไปอีกจับเครื่องเก่าขึ้นมาพูดต่อไปสัก5 นาทีแกก็ลุกขึ้นมาด่าอีกชี้หน้าด่าอีกไอ้คนฟังเทศก็ลุกขึ้นมาอีกเขายังไม่มีความรักมากพอคือเมตตานั่นแปลว่าความรักภาษาสันสกฤตว่าไมตรีภาษาบาลีว่าเมตตาภาษาไทยว่าความรัก ที่ไม่เกื้อผลด้วยราคะแต่เป็นความรักที่เป็นคุณธรรมก็ต้องขอร้องเอกว่านึกเสียว่าเขาเป็นน้องน้อยของเราคนหนึ่งที่ไม่รู้เดียงสาอะไรให้อภัยน้องน้อยไปเนี่ยก็จะสบายใจอย่าไปโกรธแกเถอะแต่ว่าอะไรแกเลยแกจะมาเล่ากระดกพอแสดงธรรมอีกแกก็เริ่มด่าอีกคนโกรธก็ขอให้ไปโกรธจะดีคนหนึ่งที่ศาสนาคริสเตียนลุกขึ้นถือมีดก่อนเขาเลยไฟไหม้แล้วอาตมาก็บอกว่าท่านสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเราได้เกิดมาตายไปเป็นอเนกชาติน้ำตาของเราที่ร้องไห้ยามพัดภาคมากกว่าน้ำในมหาสมุทรแต่ละคนน้ำนมของมารดาแต่ละชาติที่เกิดมาเราได้กินเจริญเติบโตถ้าเอามารวมกันเข้าก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นในโลกนี้จึงไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเลยอวิชชาเป็นเครื่องตั้นตัณหาเป็นเครื่องโผกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงคล่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติจึงไม่ควรเบียดเบียนไม่ควรมีเวรมีภัยต่อกันผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ยังอยู่ก็เลื้อนแต่จะบ่ายหน้าสู่ความตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้อภัยกันนะคิดว่าถ้าแกไม่มีส่วนดีเลยทั้งกายวาจาใจจงคิดว่าเหมือนคนไข้อยู่ในทะเลทรายนอกจากไม่มีน้ำกินแล้วก็ไม่มียาไม่มีหมอมองหน้ามองหลังไม่มีบ้านคู่เมืองคนถ้าเขาไม่ตายเพราะความหิวโหยน้ำเขาก็ตายเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่มียกมียาไม่มีบดมีหมอคนที่ไม่มีความดีเลยทั้งกายวาจาใจก็เป็นคนที่น่าสงสารไปไหนจะโชว์คนอื่นเกลียดชังจะเบียดเบียนเราอย่าไปช่วยซ้ำเติมให้อภัยแก่เถอะนะพระพุทธเจ้าถูกเขาเดินกระบวนด่าทั้งเมืองโกสัมพีอาตมาลูกศิษย์ชั้นปลายแถวถูกแกด่าคนเดียวไม่เป็นไรให้อภัยในเมืองโกสัมพีวันนั้นเขาด่าจนหมดเงินจ้างด่าเขาก็เลิกเพราะนางมาคันธยาจะจ้างคนโกก็หยุดทั้งที่แกด่าอีกตำรวจมาจับสุดท้ายเขาบอกว่าถูกจ้างมาด่าเออมาคู่เดี๋ยวคนหัวแจ็คบอกว่าอาตมาก็ไม่รู้จักหรอกอันนี้เราสังว่าจริยธรรมสากลเมื่อโลกวุ่นวายขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ว่าที่ไหนแต่นี้กำลังหันหลีหันขวางไปไม่รอดก็เลยกลับคืนมาสู่พื้นฐานทางจิตใจเขาก็เลยเขียนจริยธรรมอันนี้ขึ้นมาความสุขความเต็มความบริสุทธิ์ความรักความบริสุทธิ์เน้นไปที่หน้าที่เพื่อหน้าที่หน้าที่เพื่อหน้าที่นี่ทำความเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีทำเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีเรามีหน้าที่อย่างไรเราทำด้วยความบริสุทธิ์ตรงกับภาษาบาลีว่าธรรมังสุจริตตังจเรจงประพฤติทำหน้าที่นั้นให้สุจริตธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมนั้นแหละจะรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมยังไงก็ไม่อดตายถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่พระสงฆ์เจ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำได้มากแต่ก่อนอาตมาไม่ได้ทำงานหนักหน่วงเท่ากับบวชเงินเดือนก็30,000 กว่า 40,000ไม่ได้ทุกข์ยากทางกายเหมือนกับบวชแต่ใจไม่เป็นสุขเท่ากับอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บางวันนอน3 ชั่วโมงเท่านั้นกลางคืน2 ชั่วโมงก็มี4 ชั่วโมงสูงสุดนอกนั้นชีวิตก็หมุนไปเพื่องานของโลกของสังคมของศาสนาก็ไม่ถือว่าอะไรนี่คือหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านเหนื่อยกว่าเราถ้าเรามองดูพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าวันจะตายเดินทาง25 คาบุตรไม่ได้ขี่รถเดินไปรากเลือดไปนอนพักไปลุกขึ้นมาเทศต่อเวลาจักตายชั่วโมงนั้นแหละก่อนจักตายลุกขึ้นมานั่งเตือนภิกษุทั้งหลายอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวขยวยธรรมสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเทตังอัตตัดถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเนนะอายะเมวะเธอเราขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อใดเธอมองเห็นประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ผู้อื่นก็ดีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกประโยชน์สังคมก็ดีอละเมวะก็เ
1: แล้วนั้นเทียวที่จะกระทำประโยชน์อันนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เป็นพวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้าย duty for duty หน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างเต็มเปี่ยมส่วนความรักสากลเรียกว่า universal love everybody as yourself รักทุกๆคนเหมือนกับตัวเราอันนี้คงจะได้มาจากรากฐานทางคำสั่งสอนของศาสนาคริสต์นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ใดถือศาสนาคริสต์ท่านลองเปิดคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆของหมวด Old Testament Creator of the World หมวดที่ว่าโดยการสร้างโลกจะสรุปหมวดสร้างโลกที่พระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรมาเสร็จแล้วพระเจ้าก็มีความหวังอันหนึ่งคือให้เรารักกัน We are sons of God believe together we must be to love each other doing according to the purpose of God เราเป็นบุตรของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเรามาเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า according to the purpose of God กระทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้ถ้าหากว่ามีความรักสากลขึ้นมามันจะเป็นความรักของพระเจ้าเราทำหน้าที่การงานถ้าทำอะไรด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจเมตตาปานีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีการงานนี่จะสนุกสนานเพลิดเพลินเราเสียเวลากับจริยธรรมสากลมาเนี่ยหรืออีก15นาทีก็จะเที่ยงขอเข้าสู่คุณธรรมของผู้บริหารก่อนเที่ยงนี้อีกสักนิดหนึ่งผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีคุณธรรมสำหรับเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องเพื่อตนเองที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ออกคืนไปสู่สังคมเรามาดูว่าเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องกันบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสังฆะรู้สึกในนี้จะมีแต่ท่านพูดเป็นไม่ใช่ถ้าหากพูดถึงเพื่อคนทั่วไปก็จะเป็นสังฆะวัตถุแต่นี้ท่านใช้คำว่าราชสังฆะการสงเคราะห์ผูกพันประสานจิตใจของผู้นำหมู่ผู้นำคณะผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีอยู่5ประการท่านลองจดดูก็ได้แล้วค่อยอธิบาย1สัตสเมทะอาจจะไม่เคยได้ยินสัตสเมทะสัตสเมทะนี่รู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินการเกษตรการเพาะปลูกสนับสนุนอย่างไรอันนี้ท่านในอำเภอทั้งหลายต้องฟังละท่านเป็นใหญ่ในแผ่นดินของอำเภอหนึ่งสองปุริสะเมทะรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีไม่ว่าจะเป็นลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนที่มีคุณธรรม

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: รดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศพักกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรัก

0: 방송 락클 논쟁탈.
1: รัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณ1/8แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปแต่จะนำงบจากแหล่งอื่นมาใช้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า200,000ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน40,000ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน10,000ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก330,000ล้านบาทซึ่งมีน้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงมาจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา40,000ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นและงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า10,000ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกลุ่มทั้งเครือข่าย
3: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบเงินเยียวยา 650,000 บาทแก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน 650,000 บาทให้แก่นายมูฮัมหมัดมุตรีบินปูอินนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งได้รับบาดเจ็บและรับสินเสียหายจากเหตุคนร้ายล

0: วางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนพื้นที่ตำบลไชวันอำเภอตากใบเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าภาครัฐพร้อมดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งเตรียมบูรณาการกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ขณะที่ถนนซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดได้เร่งซ่อมแซมและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติแล้ว
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

อาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายห่อผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนะทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเข้าแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพัน

็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเมนจะจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกล่าวในเมื่อเถรเรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะจำรู้

วงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

าภิกษุก็ยืนการว่าหลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากับข้า

ังดังนั้นก็สำเพยิ่งนับนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหญิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝืนไฟที่หน้าเตา

ิ่งที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มชื่นในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเพเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่ตอนนั้นที่จะให้ความรัก

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

แม่ลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็ขี้ไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยที่ล้าทั้งตาปีแม่ยอมเพลียชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกปลูกพันกระสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตร

ั้งใจจะได้นู่นเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกฤดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคล้ำฤดูเอิบอาบไม่ทราบซ้ำสมุทฐานทันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกข์โรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดินกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตแสนปีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังหวังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงศ์ดำรงนามไม่ลำบากยากเข็ญจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกที่ถูกตาไม่รำคาญ

ใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชูสู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาล่าช้านักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

่อพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยศจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหลินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่ในครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม้จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สางสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้าจึงมีชื่อว่าโทหลินีผู้มีใจสอง

คลอดลูกแล้วเมื่อได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันตรีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตรีและชนีตรีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตรีและชนีตรีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนเปรให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าคู่เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

นานาธรรมินทิกะแปดผีมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกวางถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฏฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฟัง

ศรษฐีให้นายกาลักษ์เป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฝั่งธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาละไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

่งเช้านายการะรีบกลับบ้านทางเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

ในวันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า 1,000 กหาปณะเชียวนะลูกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเพียงบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจากแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมเขาเลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต่อ

ารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาค่าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปัทภพาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโสตาปัตติพลังวังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์ซะอีก

ซึ่งผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกที่ดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเดียวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแม้จะมีเงินไม่จำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80กว่าแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาว

ในสมัยแผ่นดินช้องมีคุณนางผู้ใหญ่ตำแหน่งท้ายสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตียงแซ่อึ้งมีสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไฟมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

จากการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านท่านเป็นถึงขุนนางผู้ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ปรนิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมเพ่งเกียนตอบว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไม่ท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนนิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงหมูของท่าน

คนไม่ได้เกิดจากโพรงม้านแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธรของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และจะเริ่มเติบโตต่อไปบนความศีรษะของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเหลือที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความกตัญญูให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนีกลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสราที่บอดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณที่สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ลูกคืนวิ่งผมกรมหลายท่องยามลูกท่องวิ่งโศกวิโยกกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตาย

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตี่ยมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

ัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ทราบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าโง่แม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเข้ามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลื้องเสื้อผ้าที่สวมออกคุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหนีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

มอเต็งหีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3 ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

วงฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะนั้นวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแต่ยูตอบว่าโธ่แม่แต่ครั้งก่อนๆโน้นแม่เคี่ยนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ปวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าแต่ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโธ่แม่ละลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วเพราะแม่แก่เท่านับวันที่แม่จะจากลูกไป

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำมาหากินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่

นอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทำไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจึงต้องเป็นลูกดีๆของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาเราจึงต้องพร้อมทั้งสามอย่างอย่างน้อยกตัญญูหมายเลขหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่กตัญญูหมายเลขสองคือบุญคุณของครูบาอาจารย์กตัญญูหมายเลข3ก็คือเพื่อนบ้านประเทศร่วมสังคมร่วมประเทศชาติเดียวกันลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรู้จักให้ได้ซะก่อนแล้วกตัญญูต่อมาก็ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสำนึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสารีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสารีบุตรองค์นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาธิบดีเป็นจอมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสารีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสารีบุตรเนี้ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี้ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสิเสมอเช่นสมมุติว่าพระอัสสินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปต่างเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดี๋ยวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สารีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหว้ทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาหรือพระสารีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะ

พระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพ บูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าสาธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี้แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลขสอง

ามและเขาบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธพราหมณ์คนนี้ได้ปักพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราแม้เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าหูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราเราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบทเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาล

ในครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรัจฉีลัทธิอื่นทีนี้ท่านจะปรินิพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันของแม่ก่อนที่จะตาย

0: มีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวชสองชั่วโมงสามชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเผาแล้วก็ศึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่สวรรค
1: ์คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันหลายพื้นที่ในเขตกับคลื่นความร้อนรุนแรงศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาต่อเวลาพิเศษชนะเคปเวิร์ด3ประตูต่อ2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice.thในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeขณะที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารี
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัท

0: โดยมีนายสุจินวาจาจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระวชิระธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันนั่งเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา5นาทีและร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติลดพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียแถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่โดยระบุว่ากัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางจากประเทศไทยและสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้12รายการส่งกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ออกนอกประเทศไม่สามารถทำได้อยู่แล้วส่วนที่มีรายงานว่ามีการลักลอบยัดใส่ในกระเป๋าเดินทางนั้นเห็นว่าหากนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องถูกยึดและดำเนินคดีบุคคลที่ทำก็ต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นซึ่งประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียมีโทษนำเข้ายาเสพติดรุนแรงและอาจถึงขั้นประหารชีวิตโดยมีการระบุไว้ในเอกสารการเข้าประเทศอย่างชัดเจนว่าห้ามนำอาวุธหรือยาเสพติดเข้าประเทศไม่เกี่ยวกับต้นทางว่าใครเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนของประเทศไทยก็มีมาตรการป้องกันรวมถึงจับกุมและดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอยู่แล้วสำหรับกฎหมายกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าสู่รัฐสภาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้เสนอกฎหมายต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและทำทุกอย่างต้องภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกุมทั้งเครือข่าย
2: พลตำรวจโทอัชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้มงวดมาตรการควบคุมและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติน
3: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวถึงการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดโดยนายกรัฐมนตรีมองว่า ประเทศไทยไม่ใช่ศูนย์กลางหรือจุดที่จะมาใช้ผ่านทางยาเสพติดจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้รวม6มาตรการประกอบด้วยการท่าอากาศยานบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกผ่านการเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นๆจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือในการรับหิ้วรับฝากสิ่งของและดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเห็นชอบกรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือและสุดท้ายให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: ณตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็การแพร่ระบาดยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยาไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยาผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดแทนในการที่จะปลอดภัยกับยาเสพติดค่ะ
3: รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารแจ้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่ากระบวนการจัดสอบและการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ TOR ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตแต่คณะกรรมการสืบสวนพบความผิดปกติในขั้นตอนการประมวลผลและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโดยพบการส่งต่อไฟล์ข้อมูลผู้สอบผ่านผ่านแฟลชไดร์และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการแก้ไขคะแนนคำตอบในบางช่วงของกระบวนการระหว่างข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องโดยยังไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้สำหรับตรวจกระดาษคำตอบตลอดกระบวนการสอบแข่งขันในครั้งนี้ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนและยืนยันตัวตนผู้สอบผ่านภาคกและภาคขที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจำนวนกว่า 15,000 รายให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามข้อเท็จจริงหากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยทางแพ่งและทางอาญาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นและป้องกันความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

0: ช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า 200,000 ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก 330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงถือเป็นเรื่องปกติเพราะทุกสมัยส.ส.ฝ่ายค้านมักอภิปรายการเพิ่มขึ้นของงบกลางเพราะอยากให้อำนาจตัวเองใช้จ่ายเงินมากขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้จ่ายงบกลางอย่างไรก็ได้มีการแบ่งเป็นหลายหมวดหมู่กรณีงบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมู่สวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นรวมถึงงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
2: ร้อยเอกหญิงพดานรัตน์สรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงร่วมกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์รัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันทีเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 16:30 น.โดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนผลิตหน้าของแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการมะพร้าวแกงดึงผู้ประกอบการและลงเข้ารับซื้อตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูก
3: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัวและส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงโดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่หลักผลิตสำคัญได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มกำลังรับซื้อโดยตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูกพร้อมกันนี้กรมการค้าต่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงที่ผลผลิตไทยออกสู่ตลาดส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาการนำเข้ามะพร้าวลูกลดลงร้อยละ60และการนำเข้ากะทิแช่แข็งลดลงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
4: ที่เกษตรกรกังวลก็คือเรื่องของการนำเข้ามะพร้าวแกงซึ่งการนำเข้าเนี่ยกรมค้าต่างประเทศเนี่ยก็ได้คุยกับผู้ประกอบการโรงงานแล้วนะครับว่าเนื่องจากเรามีผลผลิตในประเทศออกในช่วงนี้นะครับก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยซื้อสินค้าในประเทศเป็นหลักชะลอการนำเข้าและติดตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแล้วก็มีการลดลงจริงมะพร้าวลูกลดลง 60% แล้วก็กะทิแช่แข็งลดลงไป 50% เพราะฉะนั้นมะพร้าวแกงเนี่ยก็ขอเรียนว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเนื่องจากเมษายนถึงสิงหาเนี่ยผลผลิตออกมากนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้ปล่อยเฉยนะครับเราก็ดึงผลผลิตเนี่ยคิดว่า9ล้านตันเนี่ยทำได้แน่นอน
3: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญติดตามสถานการณ์และการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงเป็นรายวันทั้งจากโรงงานในพื้นที่และโรงงานนอกพื้นที่เพื่อเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวแกงให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทย

0: พ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญวันนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
2: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นตรำพัน
3: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสมณีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ทำเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและส่งพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรื่องต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้หลายโอกาสเหมาะสำหรับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายอย่างเช่นงานบุญชุดไทยจิรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชานุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้ไปเผยแพร่ให้สตรีไทยทั่วไปนำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติตั้งแต่นั้นสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้อยู่ในกระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยคาดว่ายูเนสโกจะมีการพิจารณาในปี2569คณิฐาลือศักดิ์เรียบเรียงเพ็ญสินสำเนียงรายงาน
1: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
4: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศได้เดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายในช่วงเช้าวันนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยจากสิบตำรวจนพดลแท่นดิษฐ์ผู้แทนจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมกับคณะกว่า40คนเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งพร้อมบอกเล่าถึงความประทับใจในพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาภาษาศาสตร์และนิติศาสตร
5: ์ก็คือว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากทำงานได้ยิ่งกว่าผู้ชายบางคนที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศ
4: ช่นเดียวกับนางศิรพรด้วงคงแก้วจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นความรู้สึกที่เกินจะบรรยายเป็นถ้อยคำและยังคงสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
6: ท่านทรงดูแลประชาชนนะคะว่าจะดำเนินรอยตามรอยเก้า
4: ทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพใน3ช่วงเวลาของทุกวันได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 20:00 นชวนันท์มาลีรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กขับรถชนพระธุดงค์พบว่ามีภาวะออทิสติกจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางพร้อมจัดตั้งทีมดูแลจิตใจทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
7: นายนิกรโสมกลามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม NCAP ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นอกจากนี้ได้กำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผู้ก่อเหตุโดยยึดหลักคุ้มครองสิทธิเด็กและปฏิบัติตามกฎหมายหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ระบุตัวเด็กหรือครอบครัวผู้เสียหายได้ซึ่งอาจกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ส่วนกลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศเตือนหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือน7จังหวัดในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี
8: ้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือน
9: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0824724754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระ

ทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชิญเรา

ขอเสียงหน่อยเลยวันนี้ขอบคุณครับคุณเจริญบองโพผมใช้ภาษาเขมรหรือภาษาไทยดีฮะเขมรเนาะบัดเขมรพองไทยพองวันนี้ดีใจครับที่พวกเราได้มาเขาเรียกว่าสนับสนุนพื้นบ้านอีสานใต้ผมจะไม่พูดอะไรมากครับเพราะดูพวกเราอยากจะสนุกสนานเหลือเกินครับไหนใครยังไม่มีแฟนครับยกมือครับน่ารักมากครับสดัดคันแม่อโอนเอ้ยดอล

เสียงเสียงเสียงพี่พี่ขอบุหรี่ขอบุหรี่มวนหนึ่งให้ตายสิไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยขอไฟแช็กหน่อยไม่มีทำไมพี่กระจอกแท้เอ้ยกระจอก

0: มาไม่ได้เพราะว่าติดกำแพงอยู
1: ่ครับขอบคุณครับขอบคุณตรงนี้ครับไหนใครเป็นคนสุรินทร์ครับยกมือครับคนสุรินทร์ยกมือครับ
0: เสียงคนสุรินทร์หน่อยเร็วโอ้ยแย่ๆเลย
1: ครับมีคนบุรีรัมย์ไหมครับบุรีรัมย์หำใหญ่ยกมือหน่อยมีคนศรีสะเกษไหมมีไหมฮะอ๋อมาเยอะเหมือนกันนะครับ
0: ขอเสียงคนกรุงเทพหน่อย
1: มีอีกที่หนึ่งที่ผมอยากถามครับมีคนกัมพูชาไหมครับ
0: สมสำเร็จมาบนกัมพูชา
1: อยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ย
0: โนนาโนนาโอ้โนนา
1: บอกขแมบาดบาด
2: พี่คงฮะ
3: ครับ
2: ผมคนพทมครับ
1: อ๋อ
0: กระตุ้มซอกกระตุ้ม
2: เออซอกกระตุ้ม
1: นะฮะอ่ะด้วยที่ศิลปินมามากมายครับ
4: ร
1: วมทั้งสังเวยมัจจุราช
4: และ
1: รวมทั้ง
4: สองแสง
1: ครับสองแสงรวมทั้งตลกหลายท่านที่มารอคิวตรงนี้
4: คร
1: ับ อยากให้เรามีความสุขณเวลานี
0: ้ดูกันให้ครบอย่าให้ขาดให้เหลือ
1: ผมเองอยากจะร้องไปจนถึงสอดแจ้งครับแต่ด้วยศิลปินที่รอขึ้นเวทีหลายท่านต้องรออยู่เหมือนกันครับ
4: ครับผม
1: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเวทีแห่งน
0: ี้ครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับครับขอบคุณมากครับ
4: ได้ครับผมนะฮะ
5: ท่านสามารถรับชมคลิปกันตรึงดีๆได้ก่อนใครที่ไพโรจน์สาวดูแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe หรือกดแชร์ด้วยนะครับ
4: ก็ว่าไว้เนาะอ่ะอาจารย์มือโซวันนี้พบกับมือโซกระโดหวานเด็กในตำนานช่างเอกินโมกเซิร์ฟไทยห้าวพลึ่งมากินเต้ยเองกันนังเธอรั่วตัวนะ

ได้เร่งให้สุดขีดควันคู่เบาสาวอยู่ในสปีดสงไงวิมีนตบนูร้อยตะนูจามจ่องมาเยอะควันเอ้ยควันคู่เบาสาวมาแต่เด่นไกล

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ส

0: บริหารราชการและ
1: สายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ
3: กรอบต้นบังคุณดาปุรรัตน์ชติตาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง
1: และนิกรสงกรานต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยจุดแรกพบกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคลองขลุงพร้อมส่งมอบสวัสดิการสร้างสุขเพื่อคนทุกวัยเป็นเงินงบประมาณให้แก่กลุ่มต่างๆได้แก่เงินงบประมาณการกับเครื่องเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน11,700,000 บาทเศษงบประมาณอุดหนุนในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการผู้สูงอายุอำเภอคลองขลุงจำนวน31 หลังเป็นเงิน1,100,000 บาทเศษมอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวนเงิน1,050,000 บาทเศษและเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่นายสมควรเชี่ยวเขตกิจผู้สูงอายุวัย103 ปีที่ตำบลคลองขลุงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปพบปะมอบสิ่งของและมอบงบประมาณให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆชาวอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อใช้ในการดำเนินการกับเครื่องภารกิจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปเดียร์เรย์ยศพัชรักษ์สวทกำแพงเพชรรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและติดคุก
2: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปราม

0: ญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ในทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพรบการพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยพร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรซึ่งขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนทำให้ต้องอพยพประชาชนเกือบ 10,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนโดยระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ที่จังหวัดคิโรนาในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 14,300 ไร่ส่งผลให้ประชาชนเกือบ 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งปิดการสัญจรผ่านถนนหลายสายเป็นการชั่วคราวขณะที่ทางการแคว้นคาตาโลเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า400นายกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าในจังหวัดคิโรนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าปะทุขึ้นอีกหลายจุดส่งผลให้ความพยายามควบคุมไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะ

ามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

าลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมล somnet.p@msu.edu

้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอวิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆและการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปปรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

ปากสี่โคตรบุญนี่เป็นเมืองเก่าของไทยเฮาเป็นดินแดนเคยจำเริญหุ่งเหืองเหลืองเหลืองเทียมดังเมืองสวรรค์ฟ้าเทวดาเพิ่นปั้นแต่งแสงสินธรรมเหลื่อมกั้งบังไห้ให้

ข้าพนมตั้งอยู่นี่เป็นเครื่องบอกตุยมาอันมาจากสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากในเมืองคนฮู้องค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งญาณเรียบลำพื้นแผ่นดินบ่อนนี้ควร

เมื่อมือฟูสัดเสียงสูญสามชีวิตผู้พ้อยจะสูญเสียบ่หวนเห็นได้มีต่ออัฐิเบื้องอังคารเท่าทางทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้หูเห็นส่วนมานามโพดเสื้อเสียงสื่อสักสกุลก็ฮอนโซนหายไปจากโลกาพ่วงทั้งทองบุญกุศลเบื้องตาฝั่งกำบาหากสิยังโยข้าวพายซ้อยฮอดโลกหลานแค่ไร

สีโคตรตะบุญยังซาดแต่งสมเสื้อเรือเป็นแนวแถวไว้ทิ้มของสองฝากฝั่งพาดพนมตั้งกันเทินหมุนเข้าพ่อแม่เขาแค่

เมนซาไทยลาวซอนซ่องของเทียราคาเจือยืนยาวมันสายพัวพันแสงเสื้อกันมาแต่ปฐีบเฮาแล้วอย่าได้เห็นเพิ่นพุ่นดีแท้กว่าโตไอ้น้องเอ๋ย

นมถือลึกมั่งอาธรรมครอบครองเมืองศาสนาพระโคดมบ่ฮู้เหืองส่วนจิตส่วนแสงสองปลาไทยเฮาอ้ายน้องก็ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้างกวน

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยิ่งคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยบริษัทโคโคนัทบีทอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิด Zero Waste เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยนางสุภจีกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ล้งชุมชนนำร่องเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตควบคุมมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมด้านราคากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งสนับสนุนเทคโนโลยีการคัดแยกหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากปฏิพลสุทัศน์พรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนในพื้นที่ระบุต้องแก้ปัญหาควบคู่กับการสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
2: พลโทอดินบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมขับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

0: ับด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงเปลี่ยนยวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค405เร่งตรวจสอบบุคคลที่อ้างตัวเป็น BRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันตัวได้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
2: พันเอกเอกวริศภาคภูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค405เปิดเผยถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่เสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับการวางอาวุธและการถอนกำลังเจ้าหน้าที่รัฐโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวตนสถานะหรืออะ

0: นาจในการสั่งการของบุคคลดังกล่าวได้จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลและไม่อาจถือเป็นจุดยืนขององค์กรหรือกลุ่มใดได้พร้อมระบุว่าประเทศไทยมีกลไกและช่องทางสร้างสันติสุขที่ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐชัดเจนหากผู้ใดประสงค์ยุติการใช้ความรุนแรงกลับเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายสถานการณ์รัฐพร้อมดำเนินการผ่านช่องทางที่เป็นทางการโดยยึดหลักยุติธรรมความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่ายการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการยุติการใช้ความรุนแรง
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ได้เปิดเผยออกมาจากอุรังคันธานั่นเองที่จำเรียนอุรังคันธานั้นทั้งหมดมีเจ็ดกรรมด้วยกันกรรมแรกปลาวุ้งกำเนิดของแม่น้ำด้วยน้องคลองตรงสิ่งร่มตรงแต่ทะเลสาบน้องแสตลิฟูมีมูลผลอยู่นะซึ่งชาวอีสานผู้คนโบราณชาวสีโคตะปูมักจะเรียกหนองนี้ว่าหนองกระแสแสงใหญ่นั่นเองแล้วก็พานานาถึงบ้านเมืองในสมัยโบราณตลอดจนกระทั่งสมัยสร้างวัดพระธาตุและสมัยต่อมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุครั้งแรกและครั้งนี้แหละ

ข้อสันนิษฐานอยู่ว่าแต่เดิมมาก่อนคนเผ่าอ้ายหลังยังนับถือผีของบรรพบุรุษวิญญาณแห่งบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและปีลัทธิบูชาลูบูชานั้นโดยเหตุที่ได้อพยพโยกย้ายมาสู่อาณาบริเวณที่เป็นเขตมรสุมฝนตกทุกซึ่งมีสัตว์ร้ายชุกชุมมากที่โดยเฉพาะอย่างที่ก็คืองูนานาชนิดถูกงูกัดตายไปจำนวนมากจึงยอมจำนนแล้วก็บูชาจะเห็นได้ชัดเจนในรูปปั้นงูในสมัยก่อนนู้นเป็นรูปงูจงอางซึ่งเรียกกันว่างูสวงแต่พอต่อมาได้วิวัฒนาการเติมงอนขึ้นแต้มหนวดขึ้นใส่เคราเข้าให้คล้ายกับจะสวมชฎาใส่มงกุฎให้งูแล้วก็ได้ใช้เป็นลวดลายประดับไว้ตามสถานที่เคารพเช่นบนหลังคาโบสถ์วิหารหรือตามข้างบันไดทางขึ้นและสักไว้ตามตัวจากงูจงอางธรรมดากลายมาเป็นพญานาคตามจินตนาการต่อมาชนพวกนี้จึงไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในสมัยเมื่อก่อนจะสร้างพระอุรังคธาท้ายแห่งพุทธกาลในตอนปัจฉิมกาลนั้นพระศาสดาได้เสด็จมาณบริเวณนี้ได้ประทับโรยพระบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุมและพระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าและได้สั่งพินัยกรรมครั้งสุดท้ายแก่พระมหากัสสปะและอานนท์ให้นำอุรังคธาตุคือหัวอกมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าตรงพระธาตุพนมแห่งนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพุทธกัลนี้เพื่อความสงบร่มเย็นของหมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ณบริเวณแห่งนี้จะเป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนและโชตนาการต่อ

นถึงแม้เราได้รับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับหนูกับบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเทวดาให้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนเช่นเรามักจะทำรูปหน้าพูดเทวดาตามหน้าโบสถ์และหลังคาโบสถ์วิหารและเรามักจะได้ยินพระสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งตะกอนเหล่านี้ก็คงจะแต่งกันขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับเรื่องราวเช่นคำว่า

สาสนาซึ่งแปลว่าขอให้เทพเจ้าเหล่านั้นผู้มีฤทธิ์บนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินจงมาอนุโมทนาส่วนบุญที่เราได้ทำนี้แล้วและช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนานี้ให้เจริญยั่งยืนสืบไป

รัตธาตุกันที่3ได้บรรยายถึงการก่อสร้างพระธาตุโดยเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแบ่งหน้าที่กันก่อสร้างและทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของเป็นพุทธบูชาได้ประโยชน์ในการศึกษาถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในยุคนี้เป็นอย่างดีว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้มีค่านิยมในศิลปะวัตถุประเภทใดบ้างดังเราจะทราบว่าเจ้าพระยาสุวรรณพิมพาผู้ครองน้องหาหลวงสกลนครได้ทอดมงกุฎประดับด้วยเพชรนิลจินดาซึ่งมีราคาหนักเป็นพันเลยเอาบูชาส่วนการที่สี่เทพสโมสรคือเมื่อก่อนสร้างถ้าสำเร็จแล้วก็ถึงขั้นตกแต่งประดับประดาเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่โตแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมในยุคนั้นว่ามีความสูงส่งเพียงใดแล้วเมื่อพ.ศ.8นั้นมีการที่ห้องเหตุการณ์บ้านเมืองได้บรรยายถึงความเป็นไปของท้าวพระยาและบ้านเมืองผู้ไม่ทำพิจาราและไม่มีทำน้ำท่วมเมืองหนองหานหลวงและหนองหานน้อยต่อคำบางเมืองสกลนครได้นำคนอพยพไปอยู่บริเวณที่ตั้งเมืองเวียงจันทน์และเหตุการณ์ในนครจุลนีประมาทนครอินทรประทับและนครสีโคตรตะบูวันที่6เล่าเรื่องการปฏิสังขรณ์พระอุรังคธาตุครั้งแรกการก่อสร้างพระธาตุบางควรพระธาตุเมืองลานหนองขายและพระธาตุติ่งทองการบรรจุพระบรมธาตุใหม่ในพระอุรังคธาตุการทำพุทธบูชาสถานการบ้านเมือง101เป็นไปอย่างไรเราจะได้ทราบในกันนี้ส่วนกันที่7นั้น

งจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเรื่องนิทานอุรังคฆาตจะเห็นได้ว่าประชาชนพลเมืองในอาณาบริเวณที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการร่วมสร้างพระอุรังคฆาตในการนั้นและในระยะเวลาใกล้เคียงกับมีการปกครองแบบนครรัฐซิตี้สเตทดังเราจะได้เห็นตั้งต่อไปนี้ 1. นครจุลนีพมทัศน์ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงในพงศาวดารโยนได้แก่แคว้นตังเถียในยวนหลวงซึ่งมีอาณาบริเวณควบคุมทั้งดินแดน12จุกไทย 2. นครอินทปัตตานีอยู่ทางทิศใต้ของนครศรีโคตรปูได้แก่รัฐกัมพูชาในสมัยโบราณและปัจจุบันนี้ 3. นครหนองหานหลวงปัจจุบันเวนหนองหานหลวงเมืองสกลนครของเรานี้มีพระยาสุวรรณพิมพาเป็นผู้ครองนครได้ทรงสร้างพระธาตุเชิงชุมสวนรอยพระพุทธบาทและพระมเหสีทรงพระนามว่าพระนางนาวายเจียนเวงได้สร้างพระธาตุนาเวงไว้ใกล้สกลนครทางเข้ามาที่บ้านธาตุนาเวงแห่งนี้ 4. นครหนองหานน้อยตั้งอยู่ถัดจากหนองหานหลวงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนี่แก่บริเวณหนองหานอำเภอกุมภวาจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวนี้นครศรีโคตรบุรีซึ่งเป็นนครใจกลางเป็นแคว้นที่ประดิษฐานพระอุรังคฆาตเดิมนั้นตั้งอยู่ใต้ปากเสบังไฟซึ่งไหลจบด้วยน้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนมที่ตั้งแห่งพระธาตุพนมของเราเดี๋ยวนี้ครั้นพระเจ้าศรีโคตรบุรีได้ล่วงลับไปแล้วพญานันทเสนพระอนุชาซึ่งขึ้นครองราชสมบัติแทนต่อมาเป็นเวลา13ปีพระองค์ได้ร่วมสร้างพระอุรังคฆาตครั้งแรกเมื่อที่วงกดแล้วก็มีการย้ายนครไปตั้งอยู่ทางเหนือพระธาตุพนมซึ่งมีชื่อว่ามลุกขนครพบนครกลนทะหรืออโยธยาสิบางท่านจะนิถามว่าอยู่ทางภาคกลางอาจจะเป็นบริเวณนครศรีสนารัยก็ได้แต่ถ้าวิเคราะห์ดูตามของเรื่องของนิทานอุรังคฆาตแล้วอาจจะเป็นบริเวณพระธาตุหนองสามหมื่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิในขณะนี้7นครสาเกตหรือร้อยเอ็ดหรือ11ประตูในที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันนี้มีพระยาสุริวงศ์สาเป็นผู้ปกครองครั้นที่วงศ์ครบแล้วบ้านเมืองแตกสลายประชากรอพยพไปอยู่ทางจังหวัดหนองคายกันมีคำกลอนโบราณบอกอยู่ได้พูดเอาไว้ให้เรารู้โฉมหน้าเมืองร้อยเอ็ดว่าเมือง11ประตู

ที่กล่าวมาแล้วถือเป็นซิตี้สเตททั้งหมดทั้ง7นครนั้นล้วนแต่เป็นชื่อชาติเผ่าพันธุ์วงวานหวานเธอเดียวกันพูด

มีหมดสูญทรัพย์เสี่ยงสูญสันชีวิตหูพายกับสูญเสียบอกวนเห็นได้ยุ่งทออัดปีบึ้งอังคารเท่าขาวทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้มึงเห็นส่วนนามโคตรสู้เสี่ยงสูญทรัพย์สกุลก็หันสูญหายไปจากโลกาเปลี่ยนทั้งทองบุญกุศลเบื้องตาปังกำบังหาเตียงอยู่ข้างถ่ายซ่อยทอดลูกหลานแค่แล้วน้ำสมุดม่วนเมี่ยนดับซาดมาลางหอยลูกหลานเหลนสีโคตรตะบูดยังซาดแต่งสุ่มเสื้อเหลือเป็นแมวแผ่ไว้ทิ้งของสองซากฝังคาดพนมตั้งจนเทิงเหมือนข้าวพ่อแม่หงไอ้น้องเอ๋ยสู้ประชาชนชาวไทยอีสานและพี่น้องชาวลาวสองฝากฝั่งโขงทั้งซ้ายทั้งขวาของแม่น้ำในนั้นล้วนแล้วแต่มาจากบรรพบุรุษอันเดียวกันอาณาจักรอันเดียวกันคือสีโคตรตะบูนแต่โบราณอาณาจักรสีโคตรตะบูนนั้นนับว่าเป็นเผ่าชนผู้มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาอย่างนั้นที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาและศิลปะสี่แสดงออกถึงลักษณะและวิถีชีวิตของตนเองอย่างพร้อมมูลอยู่ในตัวตลอดจนกระทั่งความงดงามของดวงใจอันสุนทรีจนสะท้อนสะท้านออกมาเป็นดนตรีอันไพเราะสนุกสนาน

บังอ้อมอิ่มอยู่ทั่วนาตาสินทั้งลาวไทยอ้ายมองสร้างดนตรีดีดสีตีเต่าเหล่านี้อย่างทราบซึ้งในภาษาแห่งดนตรีและความสุนทรีแห่งดวงใจซึ่งกันและกันเสมือนหนึ่งบทเพลงแห่งชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันอันยาวนานของลูกหลานชาวสีโคตรตะบูน

ำตั้งเจ้นเทิงนุ่มฝั่งหลังลิ้นไหลสายมั่นใจไทยแล้วกระยุยเงินเงาหมิงสายผัวพันแสงเสื้อเพื่อเดี่ยวบรรลุลากัน

สีโคตดูได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นเวลาอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกสีโคตดูได้วิวัฒนาการมาเพียงพอที่จะจัดระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของชุมชนสีโคตดูกว่าเขาเป็นเผ่าชนผู้รักอิสระเสรีเหนือสิ่งใดกว่าเขาพร้อมที่จะขึ้นขุนเขาและมหาสมุทรด้วยความพร้อมเพียงกันถ้าหากว่าสิ่งนั้นจะมาขวางกั้นความเป็นอิสระภาพของเขาพวกเขาจึงเรียกตนเองว่าไทยบ้างลาวบ้างซึ่งมันเป็นถ้อยคำแห่งการต่อสู้ทางคำพูดกับพวกที่จะกดขี่ข่มเหงซึ่งก็คือพี่น้องชาวจีนแผ่นดินคำว่าไทยหรือลาวนั้นเป็นคำมาจากภาษาจีนว่าไทยหรือเทียนลาวแปลว่าดาวหรือฟ้าเทียนไทยสุขาวดีแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แปลว่าดวงดาวนั่นเองเนื่องจากถูกกดขี่และดูถูกว่าเป็นพวกอู่หมานไตหมานฝานเหลิงซึ่งแปลว่าชนชาติที่โง่เซ็ตป่าเถื่อนอนารชนการต่อสู้ด้วยคำพูดจึงเกิดขึ้นว่าเรานี้ไม่ใช่อู่หมานไตหมานฝานเหลิงแต่เราคือไทยเทียนไทยสุขาวดีเราคือลาวเรามาจากฟ้าจากสุขาวดีจากดวงดาวดวงเดือนดวงฟ้านี้คือที่มาของคำว่าไทยหรือไทยหรือลาวอันเป็นบรรพบุรุษของชาวสีโคตบูเองก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกบรรพบุรุษชาวสีโคตบูที่สร้างจินตนาการเพื่อลูกหลานจะได้นับถือผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพจึงได้จินตนาการใหม่เรื่องแขนลงมาจากฟ้าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมมีชื่อว่าขุนแผนฟ้าขิมได้ทรงลูกหลานลงมาเป็นผู้ปกครองมนุษย์พร้อมด้วยบริวารของพวกแขนคอยเฝ้าปกปักรักษาและดูแลเฝ้าลงโทษเมื่อกระทำผิดต่อผีฟ้าผีแขนทั้งหมดนั้นคือระบบตามควบคุมสังคมเป็นการกระทำที่แยกยนต์ในเมื่อยังไม่มีศาสนาประชาชนชาวอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวจึงมีการถือสืบเสกกันมาเรื่องผีฟ้าผีไทยผีแขนจนทุกวันนี้ตามตำนานพื้นขุนบริหรือวรรณกรรมต่างๆเช่นประชุมคงสาวดานหลายชาวคงสาวดานไทยบ้างจุ่มหลักคำผูกสามเหล่านี้ก็มีคำกล่าวไว้ในตำนานเหล่านี้เมื่อจะกินข้าวกินปลาจะต้องเลี้ยงผีไทยผีแถมมีคำกล่าวว่า

แผนไม้พ่อมแผนหลวงเถ่าใส่ก็ดีแล้วกระทั่งงานงามเจ้าสองเถ่าหมดไปเขาก็มาละมาดมื่นหลบสัวตายไปทนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดี๋ยวนี้คนจึงได้กล่าวเอิ้นต่างฝอกพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้าพากันมากินยาสมัวหมองซ่าเทียนยามากินเขาโพสนังเขาผอมตามแต่คนมั่วไผ่เขานั่นจึงได้กินจนวันลำดับเท่าพายลุนเขาใหญ่

าชนชาวภาคอีสานทั้งหมดและพี่น้องชาวประเทศลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงจึงได้มีประเพณีเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแข็งอันเป็นบรรพบุรุษซึ่งความจริงแล้วก่อนที่พระพุทธศาสนายังไม่อุบัติขึ้นชาวสีโคตรตะบงก็ได้วิวัฒนาการทางด้านจิตใจบูชาบรรพบุรุษนี้แต่พระบรมศาสดาเองก็ทรงยกย่องเอาเป็นเครื่องหมายของคนดีว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการรู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีชาวสีโคตรตะบูนสองข้างสั่งของดีเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล้มหายตายไปแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนยังคอยเฝ้าเป็นห่วงหาอะไรอาวรลูกหลานจึงต้องมาเป็นผีเฝ้าบ้านเป็นผีแจผีรวมซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือจินตนาการของบรรพบุรุษต้องการให้ลูกหลานมีความผูกพันอย่างลับลึกถ้าหากทำอะไรไม่ดีจะคันลำจะผิดผีจึงเป็นกติกาควบคุมสังคมไปในตัวโดยมีตำนานเล่าเอาไว้ในพื้นขุนบรมว่าเมื่อขณะลูกแข็งได้ลงมาก่อบ้านแปลงเมืองได้ประมาณ9ปีก็ประสบปัญหาขาดประชากรและปัจจัยในการดำรงชีวิตขาดช้างม้าเงินทองต้องประสบกับอากาศที่หนาวเย็นและก็มืดมัวเพราะพืชพันธุ์บางชนิดปกคลุมเกิดแพ้อากาศการดำรงชีวิตดำเนินไปได้ด้วยปัจจัยที่นำมาจากเมืองฟ้าเมืองแข็งมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นจนหมดและในที่สุดก็ขาดแผงตุ้มบ่อสมจึงได้บริวารขึ้นไปร้องเรียนปัญหาสังคมต่อแผงหลวงฟ้าขิงแผงหลวงจึงแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยให้แผงสีได้นำเอาเล็กสีแดงมาแทงลูกน้ำเต้าปุ่งซึ่งเป็นต้นไม้แล้วก็มีน้ำเต้าดำเชื่อว่าในน้ำเต้านั้นมีคู่สมดุลและมีสัตว์ที่เสื้อผ้าอาภรณ์การแทงด้วยเหล็กสีแดงๆนั้นเกิดเป็นรูเหล็กสีขึ้นมาก็มีคนออกมาจากเหล็กรูเหล็กสีนั้นตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆเพราะวันแห่งเหล็กสีและความร้อนจึงต้องอ้าปากทั้งไอทั้งจามออกมาพวกนี้มีชื่อว่าข้าตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆหลังจากนั้นก็ยังได้ยินเสียงกู้คนอยู่ในน้ำเต้าพุ่งต่อไปก็เลยเอาสิวมาเจาะให้เป็นรูใหญ่ขึ้นก็มีคนตามออกมาพวกหลังนี้มีตัวดำรูปร่างงดงามมีสติปัญญาดีเรียกว่าไทยจนเพิ่งจะมีคำกล่าวว่าอันละหูเสียวนั่งเรียกว่าเป็นไทยชาววันนี้หูงามสู่คนแหลงลุ่มชาวนั้นนี้พยาพร่ำอาคมแควนมากให้แต่งตั้งเอาไว้อย่าลืมอันละหูสีนั่งเอาเข้าไปเป็นไทยเหตุว่ามีหูผ้าดำเหลี่ยมจังหนีสุราขาตำห้ามชาวนั้นอยู่ได้สุขให้เขาหาตะบองให้เขาหาใบตองแบกกระบองมาพ่อมีความจริงอันหนึ่งในความเป็นอยู่ของมนุษยชาติดินฟ้าอากาศมีส่วนที่จะทำให้คนมีรูปร่างลักษณะผิวพรรณงดงามยิ่งใหญ่จะสูงต่ำดำขาวพวกข้าอยู่บนดอยสูงเช่นผาตั้งยันเรียงผาใดผาดำส่วนผู้คนไทยคนลาวอยู่ในที่ราบลื่นจึงมีผิวพรรณผิดแปลกกันไปนี่คือกฎของธรรมชาติจากหลักฐานอุรังคณิธานทำให้เราได้ทราบชัดถึงอาณาจักรสีโคตรตะบูนและพระพุทธศาสนามีดินแดนสุวรรณภูมินี้อุรังคณิธานเป็นหลักฐานยืนยันการบรรจบคบกันระหว่างพระพุทธศาสนากับอาณาจักร
สีโคตรตะบูนของชนชาติสองฝ่าสังเสอันมีชื่อว่าไทยและลาวพุทธศาสนาด้วยอย่างว่าดวงสุขุมบึงแห่งจิตใจชาวสีโคตรตะบูนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ.8ตอนอื่นใดในสุวรรณภูมิหรือ

0: มหาหมออุลันทธาตุเจ้ายังเยินอยู่หินคองสร้างสังโขงไทลาวสิโยเยินเงามันบ่มีวันสูญเสาสาตนาเฮากะเฮือนหูสองซาดเฮาอ้ายน้องบ่มีมู่สิไหนกันแท้แล้วยามใดท่าพนมเพิกเล็บมั่งอาธรรมครอบของเมืองศาสนาพระโคดมบ่หงเพงส่วนสิส่วนแสงเสาลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกงกันแล้วมีจะควรถอยห้อยป่วนปุ้มกอดตะเวนอ้ายน้องเอ๋ยข้าพนมสูงตะงานเสียดฟ้าทรงประกายวาววับพระยิประยับด้วยแสงสุวรรณเฉวศักดิ์อันพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้นำมาประดิษฐานเพื่อบูชาพระอุรังคธาตุของพระศาสดาดูสง่างามยิ่ง
1: มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาคุ้มสวรรค์เทพาพายพอแล่ลิงเยียงเทิงสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวดีและหายพ่ายฝ่าเป็นลำแง่งสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปวุญจิตเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเข้าเห็ดอีหยังลงไปประวาสิดีสิสัวคนบ่หูไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความหลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ้อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเฮาปลูกป่าปลูกดงมื้อนี้ลุกขะเทพภุมมะเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่พื้นแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไว้น้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆขึ้นฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอปัก1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุกขะเทวาภุมมะเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหานจุดสวรรค์สัญจาตุมมหาราชอยู่น้ำไกลๆห้องข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขะทิพย์ที่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในค้อนข้าเจ้าก็ห้องให้ใหญ่เฮือนใหญ่ซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุกขะทำคุ้มครองเอาไว้เขียดปันใดกะขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพคันเหตุให้คนล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ให้เห็นคนถือเมียถือผ้าถือเลื่อยถือควรผ่านต้นไม้เอาเฮือนกูลงซะน้อน้อว่าสักเพราะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮากันใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือหนังว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดหักษาป่ารักษาดงคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่านวงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั่นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันถือใจ

มื่อนี้แท้เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแท้คุณพ่อแม่ญาติเหงื่อแห้งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้หนังจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไงบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งต่อเผาหั่งแตนอุหั่งเผิงหั่งนิ่มมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาปอดลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังลูกไม่เอาเหงื่อเอาแห้งมาทำบุญอุทิศ

ผู้พางโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวหน้าใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากบ่มีกลิ่นเสื่อหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออ้าวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสร้าง

ุลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูพางต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงสักบ่อืดเงินอืดทองประมาทอย่าท่านบ่ฮู้จักบาปบ่ฮู้จักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วยังไปปานสิเหยียบหัวคนไปเว้าจ้าก็โชกหกหักดูถูกดูแค้นคนทุกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหิคนพาลคนโง่บ่ฮู้จักเคาะเข้าหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจังเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะเข้าหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่เด้อเพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่คนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเป็นแล้วไม่มาขาดกระเด็นแท้

ขั้นถึงมีงามแล้วแมวดีให้หาใส่พี่น้องเอ้ยขั้นบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสร้างใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในทำใดลูกฟุ้งคนทุกให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ้ย

ผู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะแปะผัดสอบใดที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อแม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเทื่อลูกสอบใดที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเป็นว่าบุญเก่าเกลือสร้างห่วมเฮียงหักไผหอนคืนคัดเซิงบาปบุญบ่มีใดเป็นว่า

โลกคนโง่ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าโลกภายใดเป็นอมาตย์มุ่นตีโลกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดโลกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

เลี้ยวเห็นเมกต่างก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพะโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆ่าเกื่อนทีตามวิธีโลกกวงท่วงส

คือถอดเด้คือหอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮาเนาะอยู่ทางท่งกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยลงเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยาน

อีสานเฮาแต่เก่าเก๋ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ่นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดไปหมู่พี่น้องเอ้ยพุ่นบ้านพี่นี่บ้านน้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้

ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอแต่หมูขุนบานผีหนีบานนองเที่ยวจือยองยามมวนเด้เข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโว้นนาสอ่อนฟุ้งนกมวนยิ่นจุปลายใหม่งามเมื่อเล่ไล่ห้องห้วยเสียงคับเสพอ่อนซ่อนเด้ดงดานดาวเพียงเพลินแผนสวรรค์

ลิงให้ม่วนแมกใหม่ไงตัวดงเมือดเขาเขียวพอเห็นคำหลวงไหลหล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสกุณาในเถื่อนอ่อนซ่อนเดแซวแถดถ่วงทั่วเถาเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงลวงโอ้ไพ่สนสำแสนสำหมากงูใหม่บานหอม

ถปวดห้องเหลียบเหล่าดอนเหล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกวงดงลงโอ้ไพสนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมเสื้อเสื้อสั่นสู่สำซุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไพสนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเหนือได้อยู่

0: สบายดีพ่อแม่อายน้องที่ฮักแห้งสุขสุขคนเว้าควมเก่าเหล่าควมหลังปันฟังอีสานบาดเฮาแต่เก่าแก่โบราณความหักความแพงความปักกุ่มสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกกวงปานาบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจ๊ล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สวยใจกันยากพ่อขาดสินขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเมือดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซ่แซ่ทวงสกุณาในเมือง
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความต้นใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะ

งมีในวันนี้ทำมิกระทาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมมิกระทาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเปลี่ยนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียนว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางทำทางศาสนาซับบิเมตเทคโนโลยีอันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห่างฟังก็ได้สบายสบายหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็พึงเชื่อและก็ทำตามเมื่อใดฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทนต่อการพิสูจน์ไม่เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ความเชื่อของคนทั้งหลายโดยอิสรภาพไม่มีคอมพันเซอรี่ไม่มีการบังคับให้เชื่อฟังคำพูดของพระทรงองค์เจ้าหรือคำสั่งสอนนี้แล้วจะต้องเชื่อไม่เชื่อเราเป็นบาปหาไม่ได้ในทางพุทธศาสนานี่ฟรีไมด์เยเนรันไมด์คือปล่อยใจให้เป็นอิสระใจกว้างในการที่จะใช้สติปัญญาเพราะเห็นนั้นในวันเช่นนี้มาถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อท่านก็มีโอกาสมีสิทธิที่จะฟังและก็พิจารณาไปก็ได้ธรรมิกถาวันนี้เพื่อจะมาให้เสียเวลาอาตมาภาพจะนำท่านเข้าโซธรรมิกถาในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ใช้คำว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ซึ่งในวันก่อนโน้นอาตมาได้พูดเรื่องแววเสียงกู่ธรรมดาเมื่อมีเสียงกู่แล้วแววเสียงกู่แล้วก็ย่อมมีผู้ได้ยินเสียงกู่กันบ้างไม่มากไม่น้อยถ้าจะเปรียบชีวิตของคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นแล้วเหล่าซ้ำๆซากๆในวัฏสงสารอันยาวนานเกิดแล้วตายแล้วเกิดวนเวียนไปสู่ความดีความชั่ววนเวียนไปตามกระแสแห่งสังสารวัฏชีวิตนี้มีวงจรเรียกว่าวงจรแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตที่จะวงจรอยู่จะจรไปวนไปเวียนมาอยู่ในเส้นทาง5สายเรียกว่าวิถีชีวิตของสัตว์โลกสายหนึ่งไปทางต่ำเรียกว่าเกิดมาเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกในสายนี้เรียกว่าอบายภูมิที่อยู่ของผู้มีแต่ความเสื่อมสายที่2มนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาสนาตาไม่บอดหูไม่นวกไม่ง่อยเปียกเสียขามีไรมีนามีบ้านช่องห้องห้อมีอาชีพการงานมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหรือทุกข์ยากลำบากก็ยังเป็นส่วนดีสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งและสูงขึ้นมาเทวโลกสายของเทวดาได้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นด้วยการเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปเว้นอกุศลกรรมบถสิบคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้สงบระงับเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสายนี้ก็ทรงวิถีชีวิตวงจรอันนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นเทวโลกสายที่3ส่วนสายที่4นั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิจนได้ฌานจนได้สมาบัติมีความสงบระงับตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4ไปสายนี้วิถีชีวิตของสัตว์โลกก็ตรงขึ้นไปสู่พรหมโลกมีอายุยืนนานเป็นหมื่นปีแต่ยังไงก็ตามยังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเอสะมัคโควิสุทธิยาเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไปสู่เส้นทางสายนี้ทางสายนี้คือมุ่งตรงเนื้อพรหมโลกเนื้อเทวดาฟ้าดินเนื้อมนุษย์ลอยเนื้อ
ฟ้าไปที่เทพอยู่ลุให้ถึงความว่างว่างว่างห่างพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมสายนี้เรียกว่านิพพานอนุปาฮาโรอนาปริยาธานานิพพายาติไม่มีเชื้อใหม่เพิ่มเข้าไปเชื้อเก่าหมดสิ้นไปคือกิเลสตัณหาไปสู่นิพพานโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพ่งจิตจนสงบเป็นสมาธิสมถะแล้วเอาความสงบเพ่งดูลักษณะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันไม่ให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเพ่งดูขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของมันไม่มีเราไม่มีเขาอนุสิโตวิญญาณังนะจะเมตันิสิโตวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกนี้วินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เรียกว่าเพ่งดูลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ทางเส้นนี้ก็จะทำให้วงจรแห่งชีวิตซึ่งเคยอยู่ในวงจรปิดตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวนมาเป็นมนุษย์บังเป็นเทวดาบังเป็นพรหมบังวนคืนไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นนรกวนไปเวียนมาสี่วิถีทางอันแรกที่กล่าวมานั้นเป็นวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนวนเวียนที่นี่วงจรสุดท้ายทางเส้นสุดท้ายคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เราอยากให้มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยในทิฏฐิในตัณหาทั้งปวงนั่นก็หลุดพ้นไปเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณธาตุหลุดออกมาจากปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาซาวิญญาณธาตุหลุดออกมาจากดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นรูปอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างว่างในร่างกายและความรู้อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุได้หลุดออกมาเป็นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในมหาภูตโลกไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดที่เป็นทิฏฐิปัญหาแล้วก็หลุดออกไปเหมือนไฟดับไม่รู้มันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือที่ใต้ทั้งไฟนั้นก็มีอยู่ทางเส้นนี้เรียกวันนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันนี้จะพูดธรรมิกถาเรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เราทั้งหลายกำลังวนเวียนอยู่ในภูมิทั้ง4อันนี้แหละเส้นทางแห่งชีวิตทั้ง4สายคืออบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนี่สายหนึ่งวนไปนี้เพราะการทำบาปทำชั่วมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ต้องทำไปตามอารมณ์ก็ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นผู้มีศีล5รักษาไว้ในจิตในใจมีสามัญตำนึกมีมนุษยธรรมเรียกว่าศีล5ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าศีล5มีน้อยก็เป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดไปบ้างหน่อยเปียกเสียขาไปบ้างเป็นคนพิกลพิการไปบ้างเพราะการไปทำลายไปเบียดเบียนไปอะไรต่ออะไรเห็นได้ชัดนี่สายนี่เรียกว่ามนุษย์อีกสายต่อมามีความอายชั่วกลัวบาปสร้างแต่คุณงามความดีเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสันโตเป็นผู้สงบระงับสัปปุริสาโลเกเทวธรรมาติพุทธเลท่านมีเทวธรรมอันนี้ท่านเป็นเทวดาในโลกนี้เป็นสัพพะปรดในสายที่3สายที่4มีสมาธิภาวนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานมีฤทธิ์มีเดชเหาะเฮินเดินอากาศรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อภิญญา5แต่ไม่เกี่ยวกันกับอภิญญา6ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็ไปสู่พรหมโลกได้แล้วมีโอกาสตกนรกได้เพราะพรหมทั้งหลายก็ยังติดขายที่เรียกว่าพรหมชาลักในสูตรแรกแห่งพระสูตรในทีฆนิกายมีชื่อว่าพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรยาวมากทีฆนิกายเนี่ยนะพรหมชาลสูตรสิริขันธวรรคเล่มที่กล่าวเปิดเปะเห็นปุ๊บสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งหลายชาละแปลว่าขายพรหมชาลสูตรสูตรเรื่องราวอันว่าด้วยพรหมติดขายติดเหติดอ้วนคายของอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงจะต้องตกลงมาอีกนี่เส้นทางสายนี้แต่ให้นี่เมื่อเราวนเวียนอยู่ทาง4สายอันนี้แหละก็ยังไม่ปลอดภัยก็เหมือนเดินหลงทางอยู่ในป่าอันนี้คือป่า

็คือจะทำให้วิญญาณหลุดออกไปวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์นี้เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พวกเราให้รู้จักวงจรเปิดคือความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ4อันนี้หาทางพบวงจรเปิดคือไปสู่นิพพานอย่างน้อยก็ถึงรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเบิกลงด้วยโสตะปฏิยังคะองค์แห่งผู้บรรลุโสดาบันพวกเทวดาเขาขับกล่อมเป็นเพลงสวรรค์จวนจะสว่างสว่างวันนึงเขาพูดว่าอัจเจนติการาตระยันติรัติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับโดยลำดับแล้วอีทางพระยังมรณีเปขมาโนลเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกะเยลาทะสุขาวหานิเราทั้งหลายพึงรีบขวนขวายกระทำบุญสั่งสมบุญซึ่งเป็นทางนำสุขมาให้เถิดเทวดาเขาก็มองเห็นคุณค่าของวงจรของชีวิตนี้ว่ามันจะต้องตกต่ำถ้าหากเราไม่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงบอกว่าเมื่อมองเห็นภัยคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้าเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันนี้เราจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญอันเป็นทางนำศพมาให้ปุญญานิกายลาทะสุขาวหานินี่พวกเทวดาทั้งหลายก็ยังพอมองเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อวงจรของชีวิตนี้ไม่ให้มันตกต่ำแต่นั้นก็ยังไม่ถึงหนทางที่จะหลุดพ้นออกไปยังไม่พบวงจรเปิดยังอยู่ในวงจรปิดถ้าสูงขึ้นมาจากเทวดาก็เป็นผมต่ำลงมาจากผมก็เป็นเทวดาต่ำจากเทวดาเป็นมนุษย์ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกทีนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ยินข่าวท่านก็เลยตรัสขับเพลงนี้ตอบกับเทวดาเหมือนกันท่านบอกว่าอเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปพังจะหันติอีทางพระยังมรณีเปขมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโคท่านบอกว่าเมื่อวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยอันน่าสะพึงกลัวคือความตายมีอยู่เฉพาะนิหน้านี้แล้วท่านจงคลายเยื่อในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันกับการตั้งสมซึ่งบุญอันจะนำสุขมาให้การคลายเยื่อในโลกนั้นมุ่งสู่สันติก็คือการรู้จักปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามรู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันไม่หนักเบาสบายสงบมุ่งสู่สันติคือความสงบจะได้พบวงจรเปิดแห่งชีวิตคือหนทางที่จะหลุดพ้นวิญญาณจะถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณังอนุสิโตอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในตัณหาในทิฏฐิในความพอใจไม่พอใจเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นเสียงเอิ้นนั่นเป็นเสียงกู่ของพระพุทธเจ้าให้สอนรู้จักคลายเหยื่อในโลกถ้ายังคลายไม่ได้ก็จงทำอย่างเทวดาคือสร้างสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พระพุทธเจ้าหันซ้อมเพื่อมุ่งไปสู่การแหวกออกจากคุกแห่งสังสารวัฏถ้ายังแหวกไม่ได้ก็รับประกันไว้ก่อนคือไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาถึงที่ปลอดภัยซะก่อนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำสอนให้คนทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีซึ่งมีจาคะมีปัญญาถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญายังอ่อนแอศรัทธายังไม่เข้มแข็งศีลยังไม่เข้มแข็งจาคะยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลงไปสู่เบื้องต่ำจากสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงก็มีโอกาสที่จะร่วงตกไปสยบหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อมันมีแล้วยังไม่แข็งแรงท่านก็ให้เพิ่มสุตะคือการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าเป็นผู้เสพคบกับบัณฑิตสัพปริสูปสังเสวะสัทธรรมสวรรณโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิปติคบเสพสัตตบุรุษและฟังธรรมของท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระธรรมะของท่านนั้นแล้วก็ประพฤติธรรมลักษณะเช่นนี้จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้มแข็งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นในพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีธรรมประเภทนี้มากมากมากแล้วพระองค์ก็บอกให้พระสงฆ์องค์เจ้า

0: ที่ยวไปสอนธรรมชนิดนี้และตนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พบธรรมชนิดนี้อย่างในคินชะวสูตรนั้นท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19มีมากติดกันทำอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรทำอันเป็นเครื่องตรวจดูจิตดูใจเป็นเครื่องทำนายทายทักตนเองทำอันเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นใจทำอันเป็นเครื่องเป็นห่วงแห่งบุญแห่งกุศลทำอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบันธรรมอันเป็นเครื่องให้เป็นผู้ได้ยินเสียงกูเรียกถ้าฟังถูกได้ยินเสียงกูเสียงเอิญของพระอริยเจ้าล้วนแต่มีชื่อต่างๆกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาและท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโสตพันมันเยยุงมิตตาวาอมัจจาวายาติงวาสะโลหิตาวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอที่เขาทั้งหลายจักพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีวาเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทัพเปตภาวินีเซตภาปฏิท่าเพตภาเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการอันเป็นองค์ประกอบแห่งโสดาบันให้ตั้งมั่นให้เซฟให้สมาทานถือเอาทำสี่ประการเป็นฉะไหนท่านก็เล่าไปศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความมั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนเทวดามารพรมคนไหนมาหลอกลวงเอาเงินจ้างเป็นแสนเป็นล้านให้ทอดทิ้งความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้มีศีลควบคุมกายวาจาใจของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในที่รับที่แจ้งโดยไม่ต้องไปขอสมาทานกับพระแต่มันเป็นสมุจเฉทสมาทานถือเอาตลอดการจนตายไม่ได้ถือศีลเพื่อคนอื่นมายกย่องสรรเสริญเพื่อคนอื่นจะมาเป็นหมู่เป็นคณะไม่สนใจแต่ถือศีลอันนี้เพื่อเป็นไทยอิสรภาพจากกิเลสคือสิ่งที่จะทำให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่าพุทธศีลรวมเป็นอริยอันตศีลแล้วยังไม่มีจ่าค่ะปล่อยวางศีสละอารมณ์สิ่งที่ยั่วย้อมเมาจิตใจยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงอยากจะทำไม่ทำอยากจะพูดไม่พูดอยากจะเอาไม่เอาพอเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษมันจะถูกใจเราเราก็ยอมอดกั้นอดทนสละความรู้สึกถูกใจนั้นออกไปเพราะมันไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าจ่าค่ะปัญญารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกหนทางความดับลงแห่งทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาหนทางปฏิบัติดับปัญหาและการดับลงแห่งปัญหาเรียกว่าอริยสัจปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาทะลุทะลวงชำแรกกิเลสที่ภาษาบาลีท่านกล่าวว่าปัญญาชำแรกกิเลสนิเพทะปัญญานิเพทะปัญญาถ้าจำยากก็จำชื่อวัดนิเพทะพลารามนี้ไว้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าภิกษุผู้มีปัญญาอันประเสริฐสามารถชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ปัญญาหิโลกสมิงยายังนิเพทะคามินีปฏิปทาปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาเพื่อชำแรกกิเลสภิกขุปัญญาวาโหติอริยายะปัญญายะสมนาคตภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันเป็นอริยะอุทยัตถะคามินียาเป็นผู้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับปัญญายะอริยายะสัมมนาคโตนิเพธิกายะสัมมาทุกขคยคามริยาเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นอริยะย่อมชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เป็นภาษาบาลีนิเพทะสัมมาทุกขคยคามริยามีปัญญาชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบทำสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจงไปพร่ำสอนไปแนะนำผู้คนทั้งหลายให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ผู้ที่เป็นพี่น้องของตนก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานกันก็ดีเป็นคนที่รักก็ดีเป็นคนที่พอจะอนุเคราะห์เขาได้ก็ดีเป็นคนที่พอจะรับฟังเขาได้ก็ดีและผู้ใดได้ฟังธรรมเหล่านี้เข้าใจฟังถูกมีความสนใจท่านเรียกว่าผู้ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เพราะเหตุนั้นเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารเมื่อเดินอยู่ในป่าในดงกำลังล่องทางอยู่เมื่อได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เรียกของใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาผู้หวังดีว่าอยู่ทางนี้นะหนทางอยู่นี่เด้อหนทางอยู่ทางนี้พากันมาทางนี้อย่ามัวหลงอยู่ในป่าในดงทางลายเส้นตามใจสีเหลืองไต้ขันจะหมักเส้นเวิ้งทางเหลี่ยวก็หักนี่ให้จะมาถอนเทิงดานดอยสูงกูกอ่องเอิ้นเอาเจ้าให้ตามมาเจ้า ามัวเมาดนคนเดียวอยู่ในป่าอาศัยผู้เพิ่นเอิ้นผู้เพิ่นหูคานเอิ้นอูกเอาคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลึกประสูนอย่างเช่นคำที่ว่าเฮาหากง่วงง่มหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ้นอูกเอาเฮาหากมั่วเดินดันไผสนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบือกทางลงหาหอมพ่อได้หูหอมเบืองทางเหลียวบนสีต้นจูงเข้าสู่ทางเมื่อเราเดินหลงทางไม่รู้จักทิศตะวันออกตะวันตกวนไปเวียนมาในป่าดงพงรกมีใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาดีผู้มีความเมตตาปานีมายืนเอิ้นยืนเรียกยืนกู่อยู่ในหนทางใหญ่เส้นที่เป็นทางหลวงก็เรียกเราเดินเมื่อเราได้ยินเสียงผู้ที่ได้ยินนั้นจะไม่รีรอเลยจะรีบไปจะรีบไปสู่หนทางนั้นแต่ผู้ที่ไม่ได้ยินแล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ยังต้องเดินล่องทางกันอยู่เช่นนั้นนี่เปรียบเหมือนการได้ยินนั้นก็คือเมื่อใดได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าได้ยินครูบาอาจารย์ได้ยินผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตชักชวนเรื่องทานเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะปัญญามีความฟังแล้วเข้าใจสนใจอยากจะประพฤติปฏิบัติจนลงมือทำตามไม่มากก็น้อยตามอัตภาพอย่างนี้ถือว่าได้ยินเสียงกู่เมื่อได้ยินแล้วหูก็ได้ยินแต่ตนเองไม่สนใจไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเห็นว่าเป็นเรื่องโง่งมงายไรเหตุผลไม่อยากประพฤติไม่อยากปฏิบัติชวนมาประพฤติทำบวชเนคขมะจารีเนคขมะจารีนีบวชชีพามอย่างวันนับพบผู้ใฝ่ธรรมเมื่อวันที่10มกราถึง17มกราที่นิเพทพระรามประกาศออกไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียง909ผู้ใดสนใจใฝ่ในการประพฤติอบรมจิตทางสมาธิภาวนาเชิญมาพบกันในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมวันที่10มกราถึง17ส่วนผู้ใดปรารถนาบุญด้วยการให้ทานก็จงมาสนับสนุนมาทำบุญเลี้ยงดูผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมล้วนแต่ผู้ที่เสียสละจากความสุขส่วนตัวเดินทางมาไกลๆเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ก็เชิญมาเลี้ยงมาดูตักตวงเอาบุญเอากุศลจากเนื้อนาบุญอันดีงามเหล่านี้อาตมาก็ประกาศออกไปทุกคนจะต้องตื่นตีสองนั่งสมาธิ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมมิกถาก่อนฟ้าสางในเรื่องสมาธิภาวนาหลังจากนั้นก็ทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาอย่าโยมมาทำบุญทำทานเลี้ยงอาหารแต่เวลาก็ตีละครั้งแล้วก็ตักอาหารฝั่งเทศอนุโมทนาคาถาภาคภาษาไทยให้เจ้าภาพได้เข้าใจจนนู่นก็จะได้ฉัน4โมงถึง5โมงวันละครั้งเดียวไม่มีข้าวต้มฉันไม่พาชนะอันเดียวมาฝึกเนื้อฝึกตัวไม่ได้มาอยู่ดีกินดีห้ามสูบบุหรี่สำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าห้ามสูบยาเสพติดทุกชนิดเรามาตั้งแก่ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่คารวะญาติโยมและตอนเย็นก็ทำสมาธิ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมมิกถาก่อนที่ฟ้าสนธยาก่อนอาทิตย์อัสดงเราทำกันอย่างนี้ประกาศออกไปคล้ายๆเป็นเสียงเอิ้นโกกโกกห้องทึ่งดานดอยสูงให้เราทั้งหลายพากันมาถ้าผู้ใดมีความสนใจใฝ่ธรรมในที่สุดเมื่อถึงวันนั้นปรากฏขึ้นมาอาตมานึกไม่ถึงเลยว่าจะมากันมากมายถึงขนาดนั้น800กว่าคนทั่วสารทิศปากใต้ตั้งแต่ภูเก็ตตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาชุมพรขึ้นมาตะวันออกตั้งแต่จังหวัดตราดขึ้นมาภาคกลางอยุธยาอุทัยธานีพิจิตรอุตรดิตถ์เหนือขึ้นไปเชียงใหม่เชียงรายไปจนถึงแม่ฮ่องสอนภาคอีสานไม่ต้องพูดถึงทุกจังหวัดหน้าอนุโมทนาสาธุการแต่ก็นั่นแหละ800กว่าคนนี้ก็ถือว่าจำนวนน้อยมากแต่ก็ยังทำให้อบอุ่นใจพอใจพอใจว่ายังมีผู้ได้ยินเสียงโกส่วนนอกนั้นก็มาทำบุญสุนทรทานนี่จะขอพูดถึงผู้ได้ยินเสียงโกฝ่ายที่มาให้ทานคือไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาฟังอบรมตลอด7วันก็มีผู้มาจองเลี้ยงอาหารวันแรกวันที่10ผู้ได้ยินเสียงโกเสียงเอิ้นครั้งแรกก็คือมิสเตอร์อาร์ดีอาดุนมิสอันดอฟอะไรนะมิสเตอร์อาร์ดีเป็นชาวเยอรมันตะวันตกซึ่งเคยมาบวชเนนอยู่กับอาตมาเคยอดข้าวถึง18วันไม่กินข้าวกินปลาอะไรทุกอย่างกินแต่น้ำเพื่อต่อสู้กับการเลิกบุหรี่ฝรั่งคนนี้มาบวชเนนกับอาตมาเคยอดข้าวถึง18วันเมื่อศึกออกไปประกอบอาชีพการงานเมื่อแกได้ยินเสียงเอิ้นเสียงโกแกก็รีบมา รีบมาทำไมรู้ไหมเมื่อก่อนที่จะอบรมสมาธิภาวนานี่เราก็มีการอบรมสามเณรภิกษุสามเณรหลังฤดูการสอบซึ่งอาจารย์มหานิธิวชิรปัญโยวัดป่าวิเวกจันทรารามบ้านดงมะไฟได้ส่งลูกเนรมาอบรมรวมทั้งเนรทั้งนู่นและก็พระเนรที่วัดรวมเข้าก็50-60ในหน้าเกี่ยวข้าวซึ่งคนทั้งหลายกำลังยากกำลังลำบากไม่มีเวลาที่จะมาจังหันวันช่อนกำลังอยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวฮ้อนมาจังหัน6คน7คนพระเนร60 70นี่อยู่อย่างไรก็อาศัยผู้ได้ยินเสียงโกคือฝรั่งคนนี้แหละมิสเตอร์อาร์ตี้แกมาเห็นแกมาซื้ออาหารทั้งหลายมาหมด 3,000 4,000 มาเก็บมากักมาตุนไว้ให้คนอื่นเลี้ยงครับแต่พอมาถึงวันนี้แกขอจองเลยวันที่10นี่เป็นวันเกิดของผมผมขอจองเพื่อทำบุญสุนทรทานเลี้ยงคนเป็นหมื่นเป็นพันผมไม่กลัวอาตมาก็เป็นห่วงก็เลยบอกว่านี่นะคนมันเยอะนะไม่ใช่60 70เหมือนเราเลี้ยงเนนนะอยู่จะต้องรู้นะ I think maybemore than 700 people อาตมาก็บอกว่าฉันคิดว่าอาจจะมากกว่า700คนแต่เอาเข้าจริงๆมันฟาดกันไปทั้ง800เกือบ900คนดูจะต้องเสียเงินมากในการเลี้ยงเราต้องคิดดูให้ดีนะถ้าไม่ไหวก็ให้มาสมทบกับคนอื่นแต่จะรับคนเดียวต้องคิดดูว่ารับพอเพียงพอเพราะคนมันมากฟาลันก็บอกว่าไม่เป็นไรผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างฝรั่งกับพูดไทยผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเห็นไหมล่ะท่านสาธุชนคนไม่เหมือนกันแม้จะเป็นฝรั่งมั่งค่าเกิดมาไม่เคยพบพระพุทธศาสนาเมื่อเขาฟังถูกเขามองเห็นประโยชน์ของศาสนาเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกูเรียกแห่งพระธรรมเขาได้ยินส่วนผู้ที่ฟังแล้วไม่สนใจเห็นว่าเป็นเรื่องคือขะลาสมัยไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่มีประโยชน์งมงายไรเหตุผลทำบุญอย่างนี้จะได้ประโยชน์อะไรไม่เหมือนผู้แทนไปหาเสียงไปแจกเงินเอาอย่างนี้มันก็คนละอันพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะสุตวาปุถุชนโอปุถุชนิโกปุถุชนผู้ไม่ได้ยินเสียงกูไม่ได้ยินเสียงเรียกก็เลยเดินอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้นแล้วมืดมนอนทการว่าวใจจ่อยหูหน่อยบอกอย่างฟังกลายเป็นหน้าเคลื่อนทางดอนสูงเสียเผิดบอหอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์เมืองว่ามีทรงนามหน้าเสียแห่งเหี่ยวตายถึงศาสนาพุทธอยู่ในแผ่นดินไทยที่มีพุทธศาสนาไม่สนใจได้ใจดีเหมือนนาไม่มีเหมืองแก่ส่งน้ำปูขึ้นมางอกขึ้นมาแต่ไม่งามอาจจะตายเอาเวลาไวๆไม่ก็ว่าถ้าใครมาชวนเข้าไปทำชั่วยั่วยวนด้วยเงินด้วยทองจ้างเขาไปทำชั่วเขาจะทิ้งศาสนาทิ้งศีลทิ้งธรรมเขาไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เรียกว่าหน้าเคลื่อนทางดอนสูงเสียเผือดบอหอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นนี่จะความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์รู้ว่ามีทรงนาม
1: เมื่อได้ยินเสียงกูเรียกจากพระธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกูเรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิไปเนื้อหรือไต่ไปทางใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วงหัวหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ำมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหือไหวประสงแห่ข่มท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหือไหวประสงแห่ข่มฟังปู่คังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวเงื่อนฝนเสมาหอดเพี้ยนพำไหวต่างให้เติมบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเคิร์นทางนี้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักนิดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพระนี้แกก็พาแม่ของแกมาฟังสามครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมขันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่สองคุณยมวิเชียนภูกชมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงกู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่สามมาก็สปอวานนนิวัฒน์ ท่านหัวหน้าการพิชิตบ้านตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เล่นการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสะโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอัมมาตก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเซตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำพร่ำสอนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เซฟทำตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยได้ย้อนได้ย้อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญเฮาบ่จะเฮ็ดปันได้ก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่ยังต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวะสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทักกุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสสายะวัฏฐันติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตตาวายาติสังคาจะเยจัสสะอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจักขณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อีทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นอยู่นี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขคตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณโยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานเอาก็พาลูกน้องมารับเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกูอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลงคนยากบ้านตาดคนโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สาลียาอาจารย์วิทยาวงกลสินสองผัวเมียก็พาลงชวนกันไปทนห้องสองไอ้น้องถูกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พอได้ห้องเอาบุญมาซั่นพากันค้นอาหารวางข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านแผดบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารวางข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบ้านแผดด้วยบ้านวังชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมะพรีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงปู่เรียกแห่งพระธรรมอันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกจากนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปเอามาไปซื้ออาหารหวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจัดรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบแต่ตั้งหลายอย่างจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติทำอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายทั้ง500คนทั้งนั้นที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจำเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั่นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในฐานน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังสิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเขี่ยให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเขี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆเหมือนตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระประเจกับพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินิกายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัศสัปปัสสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมันไม่จำได้ไม่รู้เจ็บปวดปวดแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปเหลือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันเพียกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยๆแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นนั้นได้สั่งคนงามความดีมาเมื่อสด ท้ายผลกรรมจะต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมะโควิสุทธิยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามาทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหกไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไว้เหมือนกันส่วนกรรมดีเดี๋ยวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกก่าวันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนพาลก็หัวเราะเริงร่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้ผลคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าซอรี่เสียใจเสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวๆกินดิบๆจะเอาเดี๋ยวนี้ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันได้คือบุตรถือเลขเซาซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาวบางกุจิกนั้นยืนลงอยู่ตลอด7คืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานรนิวาสนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติทำ800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวกโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัตตายางคานนท์รับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินรองทองมาผมขอเหมาหนึ่งวันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณรงคุณยอมณรงนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยมนรงชัยสาครก็มาร่วมกัน2เรี่ยว2แรงวันสุดท้ายอันนี้เราให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นแล้วเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกาขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกู่นอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศนำข้าวสารอาหารแห้งมานุ่นคณะหนึ่งมาจากบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือเล่นเงินทองมาร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารอาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วทางอำเภอท่าอุเทนบ้านเฮาพุ่นนะทางฝั่งของบ้านท่าดอกแก้วนุ่นก็พากันมาครูบาอาจารย์นำเงินนำทองนำอาหารหวานข้าวมานอกจากนั้นก็ทางคำจะอีทางพุ้นทางบ้านเป่าบ้านผู้ทางหนองสูงทางวังน่องทางบ้านป้าม่อนบ้านส่งเปยมือมุกดาหารคำจะอีพากันมามืดเอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาป่าพากันมาหน้าส่งโอ้ยอย่าแม่นอ่อนซ่อนเด้เนาะผู้ได้ยินเสียงเอิ้นได้ยินเสียงกู่มันบ่ได้แม่นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่แม่นคนปึกคนหน้าปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตากาแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นมั้ยล่ะมันก็ให้อยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอมอำเภอสร้างคอมนู่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบปากันหลั่งไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันเข้ามาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันเองอย่าโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านปาดบ้านนนทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากันลังไลมันลูกหลานกันค่ำกันคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยเนี่ยตั้ง2วันแล้ว นี่ทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกุเหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกุแล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตีประการตถาสิงจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งธรรมแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันจนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดที่ตัดโตพูดดูในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฟื้นทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ต่ำเว้นจากชั่วก็ต้องฟื้นเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิตัตโตผู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงตินโนปราคตโตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี้ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกูอาศัยผู้เพิ่นเอิญขานห้องกูเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะคันได้ฮ้อก็ให้อาศัยนี่เด้อเพิ่นว่าเด้โดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้ฮ้ออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติทำทำสมาธิภาวนาคันได้ฮ้อก็ให้แขนหางนี่เด้อสาธุเพิ่นพูดจาคล้ายๆเยาะเย้ยฉากฐานการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอะสุตวาปุถุชโกปุถุชนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำแต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเถิดทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยากบวชหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพรหมจริยังจรหิจะอันโตทุกขสะอันตะกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร้านป่าชามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสอย่าบ้องตื่นอย่าโง่เง่าเต่าตุ่นถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกูย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตนาวะตานังพยากะเรยะเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิทโยมหิขีณเตระชานิโยนิขีณอวินิปาตธรรมโอขีณวินิปาโตอปาโยโสตะ อาปโนหะมัชมิเราเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวินิบาตมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้จักไม่ทำชั่วฉันจะฟื้นกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายโนที่จะตรัสรู้ในอนาคตเขาจะต้องฟื้นอารมณ์ธรรมความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโสดาบันโสดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีแม้ไม่อยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคาก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฟื้นอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฟื้นใจทำดีไม่ฟื้นใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่วัตถิตัตโตพูดถึงภาวะตั้งมั่นแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงตินโนปราคะคาโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิ้นเสียงกู่ดังขึ้นพี่น้องทั้งหลายก็หลากหลั่งไหลมาท่านกำนันผู้หญิงกำนันแหนบทองคำตำบลบ้านสร้างอำเภอเสกามือทุกวันมือจังหันมือสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้นะอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งหน้าชื่นชมความใจแข็งของท่านไม่เคยเฉียดกลายเผยชมหน้ามาในบริเวณนี้เลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรในอำเภออะไรต่ออะไรท่านพากันมาแต่บนนายอำเภอวานอนไม่วาดแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งนายอำเภอคำตะกานายอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยลำไรกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตะกาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่จะต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำพลบ้านสังมาทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ 2,700 มวลมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้องขอโทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ถึงจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ให้ในราคา20บาทไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแพร่ธรรมพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเทปเผยแพร่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักพอเทศจบอดทนใหม่ตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้นเอ็กซเรย์เห็นหนู6ตัวในไตบัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัดได้รักษาที่ป้าก็ว่าคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะยักไข้อย่างหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมาสน์เอาร่างกายและจิตใจเผาแทนทูบบูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสณอุตตรนางสังฆมิตาเทลีพระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200กว่าปีสังขยาครั้งที่3พระโมคคัลเลยบุตติสะเทระภาพเจ้าอาโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซอหังวจริสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาสัมพุทธะโกสนัสสุธรรมตังท่าตุจีลังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธะสนังข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐยังพระศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกนี้ชั่วกาลนานปรากฏว่าพระโสณอุตตระได้เดินด้วยเท้าลงเรือสำเภาแท่งในอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันฝ่าขึ้นลมอันโหดร้ายขึ้นมาประเทศไทยประกาศสัจธรรมที่นี่ท่านตายที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับ มาตุภูมิของท่านเลยการเสียสละของท่านเหล่านั้นได้เดินมาเป็นพุทธศาสนาถึงเราในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนพี่น้องชาวคริสเตียนพวกมาร์ทดอมเขาไปเผยแผ่ในกรุงโรมในฝ่ายโรมันภูเขาขาดตายเป็นจำนวนมากเป็นร้อยสองร้อยยอมตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้า the blood of the martyrdom that is the cheese of the church นี่เป็นคำขวัญเช่นเดียวกันว่าเลือดทุกหยดหยาดของมาร์ทดอมชีวิตทุกชีวิตที่ตายไปจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิญก็เกิดเป็นวาติกันขึ้นมาจนได้เพราะเหตุนั้นอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไหมจะเข้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกเพราะพี่น้องนิมนต์ล่วงหน้ากันยาวไกลเลยไม่รู้จะทำอย่างไรที่นี่ถ้าหากไม่ไปก็จะหาว่าโกหกมดเท็ดได้รับแล้วไม่มาถ้าหากไม่รับที่มานิมนต์ไม่ก็หาว่าแม้เล่นตัวเหลือเกินอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาไม่รู้จะวางท่าทีอย่างไรเดี๋ยวนี้มองก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกอาตมาก็ยังหยุดไม่ได้ที่นิมนต์ค้างๆไว้ต้องทำถ้าหากที่ไหนอาตมาไปไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านว่าวันนั้นเป็นวันที่อาตมาหมดเรี่ยวหมดแรงหรือไปไม่ได้เพราะอาพาธอันเกิดจากนิ้วไต6ตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะเห็นนั้นก็ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อในการนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือที่รับนิมนต์ไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ต้องขอขมาเหมือนกันขอโทษเพราะมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามที่สุดช่วงนี้ก็ยังมีงานล้นมืออยู่งานพระศาสนาแม้จะยังอยู่ในวัดสักวันหนึ่งก็หาไม่ได้เลยวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่มี30วันอาตมาแสดงธรรมไม่น้อยกว่า60ตันเพราะเหตุนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่เราจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมขึ้นมานี้ไม่เสียแรงที่ได้จัดขึ้นมาแม้จะตายวินาทีนี้ก็ขอเอาร่างกายจิตใจบูชาพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระราชวิมลมุนีพระอาจารย์มหานิธิและอาจารย์มหาเลิศพรพระครูบริหารสกลกิจพระครูวิจิตรสกลการท่านพากันมาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุการมาแสดงธรรมช่วยโปรดญาติ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะสัตตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาว

วาจายวเจรสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกันนันตุเจยันตังกาลันตุเรสังวริตุงวาพุทเธ

ฟังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเดเสียงซอดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่

คือหอดเด้คือหอดกับสังคมเก่ามาล่างเข้าคือหอดดงดอนนาแต่แก้วกินยังกวงคือหอดเด้คือหอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าขวดเขียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางหอ

ทั้งเสียงมวยมวยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเดิกบอกเตือนให้เฮาหูสังฆนาตองกังสดานอยู่นี่นำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสิทำ

พี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ห้อยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อข้าหาบุญเฮาหน่อยฝั่งหลังบ่ไม่มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้เติมเอา

ขึ้นทางบนเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ท้อฟ้าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันเนาะฝุ่นกับผีนี่กันน้องบุญป่องเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ย

มาบาดเหลื่อมพ่ายผากภูมิสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแหล่ลิงเกี่ยงทึ่งสวรรค์พุ่นหากมีตาแต่ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งเฮามันละเหล็กเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันน้อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาเด็ดตื่มกันพี่น้องเอ้ย

เฮาละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮาว่าพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้เติมกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากล้นแหน่งอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแฮนแฮย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่น

คือห้องปลูกต้นใหม่เพียนพำแพ่งหักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโดนน่านเขาสิจอจีจูมดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนมากสิเป็นสันแล้วดนน่านได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุขเฮิมพร้อมเป็นต้นล้นเลื้องนี่ฮะถ้ำเนียมแท้บุญกรรมน้ำแตงพี่น้องเอ้ยไผเดนอหอนจักลบหลีกหลีกรรมใดส่งผลพี่น้องเอ้ย

มาบาดเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเลอเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวัสดีและหายพ่ายฝ่า

ำบายดีพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถอยคำสำนวนกรของอีสานบ้านเฮาเว้าภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพิณเสียงซ้อเสียงของดังมาห้วนห้วนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปุ๊กให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดไงมาห่วมศาสตร์ห่วมเส้นห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินเขาห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเขาห่วมล้านประสานจิตประสานใจสั่งคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮาเมื่อนี่ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นท่านห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไพ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไพ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาใส่ลั่นกักบังกินปลากังปูหินตามหอมหวยเฮาเขาเฮ็ดปุกปุกปากปากด้วยน้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวซุ่มซุ่มหากใหม่ไงเขียดหมูแกงใส่ผักตำนินกินแล้วนอนสูบยาทวนทวนควนอูดเทียงควนเกี่ยวงอนถือไปใดยังนอเหนือเทิกเอิกลายทั้งใดนอสิใดเมื่อเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผลสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติดย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมืองขั้นหากเบิดเซนใหม่ผัดมาได้เซนคนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ดงดอนใหม่นี้ไก่บ่ได้สั่งเลยว่ายังห่วมห้องดงกว่างกระเป๋าเป็นย้อนว่าพ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันทางป่าทางดงขวดเคียกินจนเล็บเหี้ยนเล็บกุดหย่อนเลี้ยงพวกเฮาใหญ่กาหน้าบ้านกรรมอันนั้นเวรอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพิ่นเอิ้นว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าญาโทกรรมนี่สิเป็นผู้ให้มูลมั่งสังขยาซึ่งกันและกันหน้าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสัมชีวิตหัวพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทั้งทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หุ่งเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักดิ์สกุลบ่อหอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานแท้แล้ว

ข่มบอกข่มว่าวังกี้นี่เป็นการบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขเว้าให้พ่อแม่อายน้องได้ยินได้ฟังพ่อแม่โบราณของห้องเพิ่นบอกฝากฝ่าฝากดินฝากลมฝากแหล่งถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองยามเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งล่มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ใดเส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสร้างบุญกรรมน้ำแต่งอันใดก็ตามเพิ่นว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงฮักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดเติดพี่น้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวันมหาวิหารอารามของเศรษฐีซื่ออนาถบิณฑกเศรษฐีคืออารามของตาสุทัศน์ส่วนของนายเชษที่เทวดาไปถามว่าคนในโลกนี่เขาสิเฮ็ดบุญสุนทรทานแนวใดน้อจังสิได้บุญหลายสายยาวตายแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ซื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าวันโรปาอารัมมะโรปาเยชนาเสตุกรกาปปัญจอุทปานันจะเยทะทันติอุปสยังเตสังลัตโตจทิวาจะสทาปุญญังปวัตติธรรมทาศิรสัมปันนาเยชนาสักขามิโนโอ้ยขอโทษขออภัยผู้ขาเจ้าหัวปาเนี่ยคู่ดงข้อเว้าภาษาบาลีข่มเว้าข่มว่าข่มปากข่มจาอินอ้อยอ้อยเว้าสู่พระธรรมเป็นคำเว้าคำจาพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายสาขาทวักเล่มที่15วรรณโรปสูตรข้อที่146หน้า46พี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อความบอกความว่าวังกี้นี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ความว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำปลูกป่าโดดน้ำถึงฝ่าซับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึงพาอาศัยเตสังลัตโตจะที่ว่าจะสถาปุญญังปวัตติบุคคลมุนันสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมัทธาศิรสัมปันนาเยชนาสกขามิโนคนจังสันแล้วเซวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่าจูดดงทางพงจูดเราให้ซักษาว่าสิ่งหล่มหายตายไปให้ต้นใหม่จิบหายไหวบอดเฮือนสร้างเทวดาเบิดไปอารามอันหล่มเรือนเหมาะสมแก่การเพ่งพินิจคิดธรรมของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญญูพระอริยเจ้าบ่มีบรรยูบรรเศร้าบ่มีผู้ใดสิไปตัดสรุปอยู่ทั้งปราสาทอยู่ทั้งวิมานล้วนแต่เขาป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมตัดสรุอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดอยู่ในป่าตัดสรุในป่าเทศซ้อนกันในป่าตายกันในป่าไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินผู้ใดไปทางป่าจุดดงทางพงจุดเหล่าเตสังลัตโตจะที่ว่าจะสถาป่าปังปวัตติบาปกินหัวผู้นั้นทั้งกลางเว้นกลางคืนบาปกินหัวผู้นั้นทุกเมื่อทุกยามคนผู้นั้นเสื่อว่าบ่ตั้งมั่นในศีลบ่กินอยู่ในธรรมตายแล้วก็ตกนรก

ย่ามาฟุ้งซัดเสียงสูญซ้ำชีวิตหูบห้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพ้องอัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยนี่แต่ถมแผ่นผืนแผ่นดินให้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสัตสกุลบ่อหอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องปุ่นกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ย

ความเว้าความว่าบางกี่นี้เป็นความเว้าให้เฮาได้เห็นภาพพดในจิตในใจพ่อแม่เฮาทางป่าจูดดงทางพุ่งจูดเราเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแลกเอาชีวิตชีวาของลูกเต่าล้านเลนให้ใหญ่กาหน้าบ้านเบิดเส้นใหม่แล้วจังได้เส้นคนบาดนี่บาปทั้งกลางเว้นบาปทั้งกลางคืนอันนั้นตกมาอยู่น้ำไทยเฮาลูกหลานที่เพิ่นเว้าวังกี่นี้บุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอลูกหลานบาปที่พ่อแม่ทำไว้เพื่อไทยเอาชีวิตของลูกหลานก็เลยมาตกข้างกับเฮาแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดขื่นแห่งความห่อนน้ำในทะเลทั้งตอนเนื้อหนำแข็งได้เปื่อยลงมาเฮ็ดให้น้ำทะเลสูงขึ้นแล้วป่าใหม่เบิดไปความห่อนสูงขึ้นพี่น้องเอ้ยความเจริญสมัยใหม่เฮ็ดให้ฝนตกมากก็มีผิดมีภัยว่าเป็นฝนหาแก้วตกแล้วผัดหากินตกลงมานี่โลกมีไพ่ต้นใหม่กูดนิดงอสัตว์ทั้งหลายอยู่ในน้ำเป็นบาปเป็นแพ้ตาบอดตาเจ้าตายไปหนอนว่าบ่มีต้นใหม่ดูผิดสับไพ่ทั้งหลายบาปอันนั้นตกลงมาถึงเฮาเฮามาพากันปลูกป่าปลูกดงรักษาพงรักษาป่าปลูกต้นใหม่ไปแล้ว200กว่าไร่มื้อนี้เฮามาซอยกันโลกหญ้าขาหุ่นวนรูปป่าอารามรูปป่าปลูกป่ารักษาดงรักษาพงรักษาเหล่าไทยบาปไทยกรรมไทยเวรที่พ่อแม่เฮาได้เฮ็ดได้ทำการที่เฮาเฮ็ดมื้อนี้การปลูกป่าปลูกดงพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญมูนีก็สิตกทอดต่อไปสู่ลูกสู่ล้านปะกุมสุมเย็นดูดฝ่าดึงฝนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงนี่เว้าเล่นซื่อๆเด้ส่วนพี่ส่วนน้องเอาเหือเอาแห้งห่วมจิตห่วมใจกันเนาะเฮาในทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเคลื่อนค่ำแม่นบ่มีของหลายดังผู้เพิ่นเป็นเศรษฐีไทยขาเฮาก็มาเอาถามมาพี่ให้แห่งงานออกมาซอยพี่น้องเอ้ยท่านแห่งงานเธอนี่เว้นให้พ่อแม่เฮา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับยื่นสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนและพลังงานสะอาดผู้นำสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์
1: ปปส.ตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนพบเฮโรอีนซุกซ่อนในถุงกาแฟและชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางได้ 2.1 กิโลกรัมและเร่งขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายข้ามชาติพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยผลการตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังการลักลอบส่งยาเสพติดไปต่างประเทศหลังมีข้อมูลความเชื่อมโยงกับการส่งพัสดุต้องสงสัยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหญิงต้องสงสัยนำพัสดุมาส่งไปยังไต้หวันท่าทางพิรุธจึงได้แสดงตนขอตรวจสอบพัสดุพบกาแฟสำเร็จรูปและชาไทยที่มีลักษณะการซุกซ่อนจำนวน3ถุงและถุงชาไทยจำนวน1ถุงน้ำหนักรวมประมาณ 2,100 กรัมเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ารับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากจังหวัดเชียงราย

0: ้รับค่าจ้าง10,000 บาทเพื่อนำพัสดุมายังกรุงเทพมหานครและส่งไปยังไต้หวันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มสายการบินห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
1: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบินของประเทศการออกประกาศครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเร่งออกประกาศเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทขนาดและน้ำหนักสิ่งของรวมถึงข้อห้ามไม่ให้ลูกเรือรับฝากหรือนำสิ่งของให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินมอบหมายนอกจากนี้สายการบินจะต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระลูกเรือและระบบรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีและต้องรายงานให้กพท.รับทราบโดยไม่ช้าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพท.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาโดยจับกลุ่มปลัดอำเภอและเครือข่าย11ราย
2: นายนฤชาโคฟ้าศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกลุ่มปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกลุ่มในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนจึงส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลขศูนย์ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบโดยลูกจ้างอำเภอจะเป็นผู้จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน1,000-2,000 บาทต่อรายนอกจากนี้ลูกจ้างอำเภอยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากถึง60,000 บาทกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15 ล้านบาท
3: ก็ได้ดำเนินการจับกุมได้ทั้งสิ้น11รายก็ประกอบไปด้วยประหลัดอำเภอแล้วก็อดีตลูกจ้างของทางราชการแล้วก็เจ้าบ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นกระบวนการในหน้าแล้วก็แรงงานต่างด้าวเองนะครับที่สูญสิ้นแล้วก็ยังเหลืออีกส่วนนึงที่ยังจะต้องติดตามคาดว่าจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยนี่แหละครับกระบวนการนี้ใช้ผลประโยชน์เป็นเงินเนี่ยที่ล่อใจให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรายละประมาณ 50,000-60,000 บาทประมาณ240รายเป็นเงินคร่าวๆก็ประมาณ15 ล้านบาท
2: แต่นี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทั้ง12รายเกิดทันทีและได้ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดจำนวน240รายแล้วสุดท้ายมารักษาพันรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและมีโทษจำคุกพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพัน องเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดที่มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์นายทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพรบ.การพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยพร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน4 แสนล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและพัฒนาศักยภาพคน
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน4 แสนล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณปกติไม่เพียงพอต่อการรับมือปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่า10%ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนจึงต้องใช้เม็ดเงินเพื่อเยียวยาประชาชนและเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจทั้งนี้การใช้เงินตามพ.ร.ก.จะเป็นไปอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้ใช้ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยต้องมุ่งดำเนินการ3 ด้านหลักได้แก่การเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพของคนอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและนำ AI นกกระซิบมายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transition เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพัฒนาระบบขนส่งและศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
5: ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินงบประมาณที่เราเห็นอภิปรายกันอยู่ในสภามันไม่พอที่จะเยียวยาดูแลประชาชนวิกฤตวันนี้มันเริ่มจากวิกฤตพลังงานลามมาสู่วิกฤตต้นทุนของแพงขึ้นเป็นวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็วิกฤตปากท้องถ้าเราหยุดตรงนี้ไม่ได้ธุรกิจโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะตกงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งใช้เม็ดเงินของพระราชกำหนดที่ออกมาเราช่วยเยียวยาเรื่องค่าครองชีพช่วยร้านค้ารายย่อยเราเอา AI ไปสอนก็ด้วยชื่อ AI นกกระซิบประเทศไทยเรานำเข้าน้ำมันกับน้ำเข้าก๊าซธรรมชาติสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงต้องใช้เม็ดเงินก็จะใช้ตัวพลกรนี่แหละครับที่จะเปลี่ยนผ่านมันมีความจำเป็นจริงที่จะช่วยเยียวยาคนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปประเทศ
4: นายเอกนิติย้ำว่าหากการดำเนินการตามพรก.กู้เงิน4 แสนล้านบาทต้องยุติลงจะยิ่งส่งเสริมวิกฤตค่าครองชีพและการจ้างงานกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนจึงเห็นว่าการเดินหน้าโครงการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงเวลานี้ปุริมปัตสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้เมื่อประมาณ5ปีก่อนจำนวน13,200,000 รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1 ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจใหม่ของกระทรวงมหาดไทยผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5 ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19 ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองใหม่ทั้งหมดทั้งนี้ได้สั่งการให้ ่เกี่ยวข้องเร่งประเมินผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยย้ำว่าไม่ได้ยึดตัวเลขผู้มีสิทธิ์ว่าจะต้องเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแท้จริงก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
6: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมกับคลื่นนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

0: และวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตแดนที่73ใกล้พื้นที่ฝั่งกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งไทยนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบอย่างเหมาะสมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนควบคู่การสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงประเทศเพื่อนบ้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมตั้งวอร์มรับมือน้ำท่วมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลาอย่างจริงจังและพร้อมเป็นผู้ประสานการจัดตั้งวอร์มเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกันตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการบริหารจัดการมวลน้ำการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดภัยโดยต้องมีข้อมูลกลางและกลไกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การตัดสินใจและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำในอนาคตทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการเร่งด่วนจากทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจการซุดตัวของเขื่อนเรียงหินที่จังหวัดอ่างทองพร้อมสั่งให้เร่งซ่อมแซมและสำรวจแนวป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงอื่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในนายพระราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: บริเวณดังกล่าวอาจเกิดซุดตัวเพิ่มหากดำเนินการซ่อมแซมไม่ทันและให้ประสานผู้นำท้องถิ่นให้ประเมินและสำรวจจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันเพื่อหาทางป้องกันในเบื้องต้นเนื่องจากเขื่อนเรียงหินถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยรองรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นในและที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองรอดพ้นจากน้ำท่วมได้เพราะเขื่อนเรียงหินจึงต้องเร่งสำรวจควบคู่กันไปด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอให้ผู้กู้ยืมกว่า 3,600,000 บัญชีชำระเงินคืนภายใน5กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป
1: นางอัญชลีโพริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้มีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ 3,600,000 บัญชีซึ่งขอให้ผู้กู้ยืมชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้โดยกองทุนได้ส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect ให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วกว่า 7,400,000 รายคิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า 800,000 ล้านบาทโดยเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนจะเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปอิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทั่วฟ้าร
3: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทย

0: บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่อบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 19:22 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลอิหร่านจัดพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ต้องการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะสหรัฐสามารถเอาชนะการทำสงครามกับอิหร่านอย่างราบคาบทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่าน

ของอิหร่านระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่7เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ100กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 20.6 องศาเหนือลองจิจูด 107.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้คืนวันนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความแรง 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความแรง 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับ
ับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 16:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 นาที

0: าจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยิ่งครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาท
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มีชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบเสร็จนิ้วขจีในทุ่งนาที่สะพังด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายพอผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะหมั่นกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพันธ

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเหม็งอยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกล่าวในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะ

าเหวงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

ระภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูคือจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสื้อจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถอะ

แม้ฟังดังนั้นก็สำเพยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหญิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝืนไฟที่หน้าเตา

ียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มชื่นในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเทเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่ตอนนั้นที่จะให้ความรัก

สียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเธอทูลเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

งลำบากตรากตรำทุกค่ำเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ที่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยที่ล้าทั้งตาเปียกแม่ยอมเพลียชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกปูพันกระสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตร

างตั้งใจจะได้นู่นเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกฤดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคล้ำฤดูเอิบอาบไม่ทราบซากสมุทฐานทานตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดินกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนาโตแสนปีผู้ปลาเนปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังหวังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงศ์ดำรงนานไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกที่ถูกตายไม่รำคาญ

ูกเติบโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาน่าชานนักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

พระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบสชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชนพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยศจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม่จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหะลินีผู้มีใจสอง

คลอดลูกแล้วเมื่อได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันเตแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันเตและชะเนตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันเตและชะเนตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนเปให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าคู่เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกวาง

คำนินทาสามครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาละไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

ุ่งเช้านายการะรีบกลับบ้านทางเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

ในวันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า 1,000 กหาปณะเชียวนรกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเรียนบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจังแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมก็เลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้น

เศรษฐีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับทางเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาค่าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปัทภาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโซตาปติพลังวังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นนี้ยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์พระอีก

ผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกดีๆของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเลี้ยวกับท่านอนาถบิณฑิกเกษตรเพียงแม้จะมีเงินไม่จำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80 โกดแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์

มีการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาธุชนทั้งหลายควรจะได้คิดให้ไกลสมัยแผ่นดินช้องมีคุณนางผู้ใหญ่ตำแหน่งไทยสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตียมแซ่อึ้งมีสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไฟมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เขารบยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่ภาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

จากการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านเป็นถึงขุนนางคู่ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ปรนิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมเพ่งเทียนตอบว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไม่ท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนนิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงหมูของท่าน

0: กิดจากโพรงมารแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในครรภ์โพธิ์ทอนของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความศีลสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเหลือที่จะขนาดนับบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินมันใหญ
1: ่คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชินทร์

บุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนีกลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสราธิบดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ามลูกคืนแม่ผมปรมหลายท่องยามลูกเข้าแม่โศกวิโยคกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตา

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตี่ยมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

ัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ทราบซึ่งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่แม่แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือลูกเก็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าคู่เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าง่อแม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเข้ามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลืองเสื้อผ้าที่สวมออกคลุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหนีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

หมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะนั้นวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแปะยู่ตอบว่าโธ่แม่แต่ครั้งก่อนๆโน้นแม่เคียนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ปวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าแต่ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโธ่แม่ละลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วเพราะแม่แก่เท่านับวันที่แม่จะจากลูกไป

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำมาหากินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

นอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทำไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจึงต้องเป็นลูกดีๆของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาเราจึงต้องพร้อมทั้งสามอย่างอย่างน้อยกตัญญูหมายเลขหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่กตัญญูหมายเลขสองคือบุญคุณของครูบาอาจารย์กตัญญูหมายเลข3ก็คือเพื่อนบ้านประเทศร่วมสังคมร่วมประเทศชาติเดียวกันลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรู้จักให้ได้ซะก่อนแล้วกตัญญูต่อมาก็ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสำนึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสารีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสารีบุตรองค์นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาธิบดีเป็นจอมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสารีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสารีบุตรเนี้ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี้ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสิเสมอเช่นสมมติว่าพระอัสสินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปตามเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดี๋ยวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สารีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหว้ทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาดื้อพระสารีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้ไปเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าส
สาธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี่แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลข2

ขบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธะพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธะพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธะพราหมณ์คนนี้ได้ปะพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธะพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราแม้เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าภูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบทเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาล

ในครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรัจฉีและที่อื่นที่นี้ท่านจะปรินิพพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังแล้วหักเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันของแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายและก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทนทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวช2ชั่วโมง3ชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเผาแล้วก็ศึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ด้วยขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งผู้ใดน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามแล้วย่อมไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอริยสงฆ์ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้ทุกโขปาปัสสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบาปนำความทุกข์มาให้ด้วยประการดังนี้ด้วยประการดังนี้บัดนี้ขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับฟังธรรมอาตมาภาพทั้งสองจักได้แสดงธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งผู้แสดงและผู้สดับได้รับประโยชน์ร่วมกันณโอกาสบัดนี้ครับกราบสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: สุริยะเมธีวันนี้โยมหลายท่านก็บอกว่าได้เห็นพระอาจารย์ศักดาตัวเป็น
1: ปกติไม่ค่อยได้เห็นตัวเป็นเท่าไหร
0: ่ครับ
1: จะเห็นอยู่แต่
0: ในใครที่ติดตามชมอยู่ในเพจอยู่บ่อยๆยกมือหน่อยอนุโมทนาสาธุ
1: สาธุ
0: วันนี้ก็ได้เห็นตัวจริงๆแล้วนะโยมนะนะตัวจริงก็ธรรมดานั่งอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ก็คุยกันบอกเดี๋ยวพอขึ้นมาถึงนะอาจารย์ก็ต้องบอกนะว่าเอ๊ะอาจารย์ผมไม่มีที่ยืนในสังคมไม่มีที่ยืนก็นั่งสิครับแล้วก็จะพูดธรรมะบอกวันนี้หลายคนที่บอกว่าทำไมผมไม่มีที่ยืนในสังคมผมติดคุกพ้นโทษมาแล้วทำไมถึงไม่รับผมทำงานนั่นมันเป็นอดีตของผมผมเสียหายไปแล้วมันเป็นอดีตทำไมไม่ให้ผมมีที่ยืนก็เลยบอกว่ายืนไม่ได้หรอกโยมบางทีมันก็ต้องนั่งนะโยมนะยืนก็หมายถึงว่าพยายามบอกทำไมล่ะไม่รับผมทำงานทำไงทำไมมันเนี้ยลักษณะเนี้ยคืออยากยืนพออยากจะยืนมันก็ไม่มีที่ยืนเพราะคนยังไม่ยอมรับก็ต้องน้อมตัวลงมาขอโทษนะครับขอโทษสังคมนะผมก็จะพยายามทำตนให้ดีใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะนี่คือการถ้ายืนไม่ได้ก็นั่งลงซะก็คือน้อมตัวลงมาดีไหมโยมอย่างนี้ดีนะนะก็เป็นธรรมะอีกหนึ่งเรื่องนี่แว่นใครครับเนี่ย
1: อ๋อแว่นผมเองครับ
0: อ๋อนี่ก็แว่นตา
1: ก็ได้ตาไม่ว่างใส่ก็เลยให้ผมมาใส่
0: ตาไม่ว่างมาตรงนี้ก็ถ้าจะพูดธรรมะกับแว่นของพระอาจารย์สสุริยเมธีก็จะบอกว่าวันนี้ถ้าผมจะยืมแว่นพระอาจารย์ใช้เนี่ยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ถ้าจะยืมแว่นใช้เนี่ยโยมคิดว่าคนสายตาไม่เท่ากันเนี่ยโยมคิดว่าจะใช้แว่นอันเดียวกันได้ไหมน่าจะไม่ได้เพราะว่าสายตาต่างกันเนี่ยพอมาใส่แล้วปรากฏว่าโอ้โหตาลายไปหมดเลยปวดหัวเลยก็เลยนึกว่าแว่นเนี่ยสำคัญเฉพาะคนคนนี้แต่มาอยู่กับคนอีกคนหนึ่งกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าอย่างนี้โยนทิ้งก็ได้เพราะมันไม่มีค่าเพราะมันไม่สำคัญเพราะมันเข้ากับเราไม่ได้งั้นวันนี้พริตตี้คนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่สำคัญในสายตาของคนบางคนนะคนที่เชื่ออะไรนะที่ยังมีข่าวอยู่ตอนนี
1: ้ลันลาเบล
0: ลันลาเบลแต่เขาสำคัญที่สุดในหัวใจของความของพ่อแม่เขาแว่นอันเนี้ยหรือว่าชีวิตคนคนนั้นอาจจะไม่สำคัญกับคนอีกคนนึงอาจจะมองเป็นของเล่นๆแค่คืนเดียวก็พอแต่มันสำคัญที่สุดทั้งชีวิตกับพ่อกับแม่เขาแว่นนี้ก็สำคัญกับอาจารย์สสุริยเมธีสำคัญมากใช่ไหมโยมเพราะเข้ากันได้

0: ลงตัวกันได้งั้นวันนี้ถ้าหากว่าโยมดูข่าวลักษณะแบบนี้อาตมาก็นั่งนึกนะผู้หญิงหลายคนที่ก็ตกเป็นเพียงแค่ทางผ่านของผู้ชายที่ผู้ชายเขามองก็แค่ว่าคุณก็แค่คนคืนเดียวมันไม่สำคัญกับผมมากมายแต่เขาลืมไปว่ามันสำคัญมากสำหรับชีวิตพ่อแม่เขาแล้วก็เอาชีวิตเขามาเป็นของล้อเล่นก็เป็นธรรมะวันนี้กับแว่นตาบอกกับท่านทั้งหลายว่าวันนี้เราจะไม่มองของใครว่าไม่สำคัญแต่เราจะมองว่าทุกคนมีของสำคัญและห่วงของสำคัญของเขาเราจะให้เกียรติในของทุกคนแม้นเราจะมองไม่สำคัญแต่เราจะไม่ทำลายของเขาเหมือนกับเหตุการณ์ลันลาเบลเจริญพร
1: ใช่
0: ไหมก็ได้ทำมาอีกเรื่องหนึ่ง
1: อันนี้นี่ลันลาเบลนี่ไม่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่อะไรนะ
0: ไม่เกี่ยวกับอ๋อใช่เนี่ยพอมองหน้าท่านก็เหมือนกับอะไรนะอุลตร้าแมนเหมือนกันนะพอมองหน้าอาจารย์สอนซูเปอร์เมทีนี่คล้ายๆอุลตร้าแมนนะมีงอนหน่อยๆนี่ใช้ได้เลยนะเนี่ยไหนลองทำท่าอุลตร้าแมนให้ผมดูหน่อยสิครับเอางั้นเลยนะฮะอ๋อเขาต้องมาอย่างนั้นก่อน
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าครับ
0: ยกมือมาแทนที่จะเป็นอุลตร้าแมนก็ปล่อยพลังแบบนี้ดีกว่าอาตมาก็จะพูดธรรมะว่าขอเจริญพรวันนี้เห็นอาจารย์สอสุริยเมธีได้ทำท่าอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนพยายามปล่อยพลังเพื่อที่จะทำลายแต่พลังของพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาสูงอีกนิดนึงแล้วพนมไว้เมื่อคนที่กำลังจะเข้ามาทำร้ายเราพนมมือแล้วบอกสวัสดีครับทานข้าวมาหรือยังครับได้ข่าวว่าพ่อไม่สบายเหรอได้ข่าวว่าลูกไม่สบายนี่มีอะไรผมช่วยบ้างครับผมยินดีช่วยนะครับสวัสดีครับเชิญนั่งนะครับทานข้าวมาหรือยังนอนไหมครับง่วงนอนไหมครับเดี๋ยวผมช่วยดูแลนะครับเชื่อเถอะเขาเดินเข้ามาแล้วจะเอามีดมาแทงเราพลังของเราคือการพนมมือไหว้มันจะทำให้เขาปล่อยมีดทิ้งลงไปและศัตรูก็จะหายไปกลายเป็นมิตรของเราทันทีธรรมะวันนี้กับอุลตร้าแมนเจริญพร
1: ไม่ต้องปล่อยพลัง
0: ไม่ต้องปล่อยพลังเราปล่อยพลังแบบพลังบวกเป็นพลังด้วยการพนมมืออย่างเงี้ยก็ได้งั้นรอบๆตัวเนี่ยอาจารย์ครับเนาะมันมีธรรมะเยอะจริงๆเลยนะ
1: ธรรมะเยอะมากผมเป็นพระที่มีปัญหาม
0: ีปัญหา
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วผมก็เอาปัญหามาด้วย
0: ปัญหาคืออะไรครับไหนลองถามตรงสิครับ
1: ปัญหาวันนี้เนี่ยฉันพอฉันพระทหารเพนมีอยู่สิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์ฉันก็คือหอยโข่ง
0: หอยโข่งอ๋อวันนี้มาอุดรบอกตรงโยมอาตมาฉันหอยโข่งไปเยอะไม่ค่อยเคยเจออะไรหอยโข่งอะไรตัวใหญ่ขนาดนั้นนะพอฉันไปเนี่ยอาจารย์เห็นไหมครับหอยโข่งเนี่ยการใช้ชีวิตของเขามันหงายขึ้นหรือมันคว่ำลง
1: คว่ำลงตลอด
0: คว่ำลงเนาะ
1: ครับ
0: ก็เคยได้ยินเนี่ยเดี๋ยวโยมเดี๋ยวไม่แน่นะอาจารย์สอศรียวนอาจจะเทศแหล่ให้โยมฟังเรื่องของคนที่ทำหน้าแบบเนี้ยใส่พ่อใส่แม่พอเห็นพ่อแม่ทำงานพอพ่อแม่ทำท่าจะเรียกหนูมาช่วยแม่หน่อยลูกไม่ว่างแม่ตอนนี้กำลังทำงานอยู่ก้มหน้าก้มตาเวลาพอพ่อแม่พูดอะไรก็งอกก็คือก้มหน้าก้มตาตลอดเขาว่าคนคนนั้นตายไปแล้วก็เลยเกิดไปเป็นหอยโข่งเกิดไปเป็นหอยโข่งเพราะว่าชอบก้มหน้าก้มตาทีนี้คุณก็มีหน้าตาไถไปกับพื้นตลอดเวลาเพราะก้มหน้าให้กับพ่อแม่บ่อยๆแล้วก็บอกบ่อยๆว่าเด็กหนุ่มเด็กสาวเนี่ยเห็นแล้วน่าสงสารจริงๆโยมบางทีขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะรถชนคอหักตายส่วนใหญ่สะบัดหน้าใส่แม่ทั้งหมดแหละนะสะบัดหน้านะหนีพ่อแม่ไปก็คอหักตายงั้นนี่ก็เหมือนกันก็นึกถึงตัวนี้ว่าหอยโข่งมันก้มหน้าตลอดใช่ไหมครับนะ
1: ครับ
0: ใช้หน้าไถไปกับพื้นโยมสังเกตไหมว่าคนบางคนเกิดมาชาติเนี้ยเขาไม่ค่อยกล้าเงยหน้าสู้หน้าคนอื่นพอเงยหน้าไปโอ้โหหน้าเราไม่สวยกรรมจากการเป็นหอยโข่งเกิดมาแล้วทีนี้เศษกรรมพวกเนี้ยมันก็จะยังตามมาเมื่อเศษกรรมตามมาชีวิตยังไงเสียอาตมาเชื่ออย่างหนึ่งนะโยมไม่กล้าเงยหน้าสบตาใครเขามีเฟซบุ๊กกันเขามีไลน์ถ่ายภาพแต่งแอปพลิเคชันโชว์หน้ากันทุกวันแต่เจ๊คนนี้ไม่กล้าเอ่ยไม่กล้าเงยหน้าโชว์ใครเพราะว่าหน้าตาก็ไม่สวยอะไรหลายอย่างมองถ่ายมุมไหนก็ไม่สวยได้แต่ก้มหน้าโลกจะกว้างขนาดไหนคนจะเยอะขนาดไหน แต่ไม่ค่อยได้สบตาใครเพราะเกิดมาชาตินี้ไม่สวยเลยอะไรประมาณเนี้ยเราก็นึกถึงว่าเนี้ยคนทำบาปทำกรรมกับพ่อแม่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็มีกรรมตามมาพวกเนี้ยงั้นของพวกเนี้ยโยมพยายามนึกนะว่าทุกอย่างมันก็มีเหตุพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าทุกอย่างเกิดมาเพราะความซวยความบังเอิญแต่เกิดมาเพราะเหตุของเขามีเหตุสร้างไว้แล้ววันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างครับเนี่ย
1: นอกจากว่ามีเหตุแล้วก็คือ เหตุแรกเลยผมบอกแล้วว่าผมเป็นพระมีปัญหาผมมีปัญหาม
0: ีปัญหาอีกแล้ว
1: ครับ
0: ปัญหาเยอะจริง
1: ๆผมเห็นท่านอาจารย์ศักดาเวลาออกคลิปแต่ละครั้งจะต้องมีอาวุธด้วยวันนี้ผมก็มีอาวุธมาด้วยให้อาจารย์ศักดาว่าเป็นธรรมะให้ฟังหน่อย
0: กล้วยก็จะพูดธรรมะเรื่องกล้วยนะขอเจริญพรวันนี้มองเห็นกล้วยก็ขออวยพรให้ชีวิตของโยมทุกคนจงเจอแต่เรื่องกล้วยๆนะโยมยังไม่จบกำลังจะพูดต่อ
1: โยมรีบ
0: ละโดนสาธุไปไหนเนี่ยวันนี้นะมองเห็นกล้วยก็ขอให้ชีวิตโยมจงมีแต่เรื่องกล้วยๆทำอะไรแล้วก็ขอให้กล้วยๆขอให้เหมือนกับปอกกล้วยแต่ท่านทั้งหลายก็คงทราบดีว่ากล้วยกว่าจะสุกกว่าจะปอกได้ก็คงจะต้องอาศัยการปลูกการรดน้ำการใส่ปุ๋ยการพรวนดินจนกว่าจะมาเป็นลูกเขียวๆเล็กๆจนกว่าจะมาเป็นลูกเขียวๆใหญ่ๆจนกว่าจะบ่มออกมาเป็นกล้วยเหลืองๆได้ต้องใช้เวลาเนิ่นนานทุกอย่างต้องมีเวลาทุกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆขอชีวิตทุกท่านวันนี้จงเจอแต่เรื่องกล้วยๆหมายความว่าขอให้ทุกท่านจงเข้าใจทุกอย่างมีเหตุปัจจัยและบางอย่างต้องรอนิดหนึ่งไม่ใช่จะเสกได้ด้วยการให้พรอวยพรจากพระแล้วจะสำเร็จขอทุกท่านจงตั้งใจสร้างเหตุให้ดีและผลที่ตามมาก็จะตามมาตามเหตุตามปัจจัยเรื่องกล้วยๆวันนี้ไม่ได้อวยพรขอให้สำเร็จวันนี้แต่ขอให้เข้าใจให้ดีว่าทุกอย่างมีเวลาของการรอผลสำเร็จและขอให้ทุกท่านจงรอสิ่งนั้นด้วยการมีสติคอยสมหวังดังใจทุกท่านเจริญพร
1: นี่คือเรื่องกล้วย
0: กล้วย
1: ผมมีปัญหาอีกครับ
0: อ้าวก็เป็นธรรมะเรื่องกล้วยอีกนะ
1: ผมมีปัญหาอยู่อีก
0: มีอะไรครับเนี่ย
1: เมื่อกี้เรื่องกล้วยแล้วรอบนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่ของไม่น่าจะคู่กันได้แต่มันคู่กันได
0: ้มีอาวุธมาเยอะนะมีช้อนกับซ่อมไม้แล้วช้อนกับซ่อมนายโยมคลิปนายโยมก็คงจะเคยดูแล้วนะเมื่อก่อนอาตมาก็เคยหยิบช้อนกับซ่อมเนี่ยมาแล้วบอกว่าคนบางคนบอกว่าทำไมชีวิตผมทำไมชีวิตฉันเกิดมาไม่มีคู่ก็เลยบอกว่าถึงจะเกิดมาไม่มีคู่ก็ขอให้อยู่อย่างมีค่าถ้าชีวิตมันจะมีราคาก็อยู่อย่างมีค่าทั้งที่ไม่มีคู่คนบางคนมีคู่แต่มีความรู้สึกว่ามีตัวค่าค่าเก่งเรื่องตักค่าเก่งเรื่องซ่อมเรื่องแทงเรื่องทิ่มแกไม่เก่งเท่าข้าข้าเก่งกว่าแกเยอะแกเก่งน้อยกว่าข้ามันก็เลยกลายเป็นว่ามีตัวของข้าข้าใหญ่กว่าแกเก่งสู้ข้าไม่ได้สามีภรรยากลายเป็นมีตัวของข้าเยอะสุดท้ายก็นำไปสู่การลบลาข้าฟันข้าใหญ่ข้าต้องข้าต้องเบียดเบียนคุณข้าก็ลดลงไปฉะนั้นชีวิตคู่จะมีค่าหรือชีวิตไม่มีคู่จะมีค่าขอให้เห็นคุณค่าด้วยการลดความรู้สึกว่ามีตัวค่านอบน้อมอ่อนโยนลงมาแล้วชีวิตจะมีคุณค่าทั้งที่ไม่มีคู่หรือว่ามีคู่ก็มีคุณค่าเพราะลดตัวของค่าจะได้ไม่ต้องไปฆ่าฟันกันกับใครเจริญพรธรรมะกับช้อนซ่อมที่เป็นคู่วันนี
1: ้สาธุ
0: งงไหมนายยงงไหม
1: โอ้วันก่อนเห็นมีดบาดมือหายดีหรือยังครับอาจารย
0: ์อ๋อมีดบาดมือมีแผลอยู่นิดนึงตรงนี้ยังไงครับจะถามอะไรเนี่ย
1: เห็นว่าเป็นพระมีแผลก็เลยอยากจะถามหน่อยว่าแผลหายหรือยังครับ
0: อ๋อตรงนี้ท่านคงจะบอกว่าแผลนิดเดียวที่มือไม่เป็นไรหรอกมันไกลหัวใจตั้งเยอะโยมว่ามันไกลหัวใจไหมเนี่ยโยม
1: ไกล
0: เดี๋ยววันไหนอาตมาก็จะบันทึกคลิปนี้เหมือนกันขอเจริญพรวันนี้มีแผลที่มือนิดนึงเด็กๆเขาบอกว่าโอ้ยพระอาจารย์ไปพระอาจารย์จะต้องไประวังไปปิดพลาสเตอร์ทำไมเนี่ยมันไกลหัวใจตั้งเยอะบอกไอ้หนูไม่ไกลหัวใจนะลูกมันใกล้นิดเดียวเพราะเลือดที่อยู่ในตัวตอนนี้มันกำลังไหลเวียนไปทั่วร่างกายและถ้าแผลตรงเนี้ย มันติดเชื้อหรือสกปรกนิดเดียวมันจะดึงเอาเชื้อโรคดึงเข้าหัวใจภายในเวลาไม่ถึง1นาทีเพราะเลือดมันกำลังไหลเวียนทั่วร่างกายฉะนั้นแผลเล็กๆมันอยู่ไกลแต่จริงๆมันไม่ไกลมันอยู่ใกล้หัวใจเพราะเลือดมันจะดึงเข้าไปสู่หัวใจทันทีวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราพูดคำเล็กๆคำน้อยๆด่าใครว่าใครและคิดว่าเขาคงไม่เจ็บไม่เป็นไรมันคำเล็กๆไม่แน่นะคนคนนั้นเขาอาจจะเก็บคำนั้นไปนอนคิดจนไปทำร้ายใจเขาทั้งคืนก็ได้ฉะนั้นถ้าจะพูดอะไรหรือจะทำอะไรเกรงใจกันบ้างไว้หน้ากันบ้างเกรงใจหัวใจเขาบ้างรักษาน้ำใจเขาบ้างเพราะว่าคนทุกคนมีหัวใจที่อยู่ใกล้กับเรื่องบางเรื่องที่กำลังคิดและมันส่งผลถึงใจถ้าจะพูดอะไรรักษาน้ำใจกันไว้หน่อยก็เป็นการดีเพราะทุกอย่างอยู่ใกล้หัวใจหมดเลยเจริญพร
1: สาธุ
0: คลิปนี้ยังไม่ได้บันทึกแต่ว่าลองพูดให้ฟังก่อนนะ
1: นี่ก็คือบันทึกสดเลย
0: บันทึกสดเลย
1: โอ้โหอย่างนี้เมื่อกี้เขาญาติโยมเขาบริจาคเกี่ยวกับน้ำท่วมตอนนี้ก็มีอยู่ท่านหนึ่งก็คือคุณโยมบินบรรลือฤทธิ์รับบริจาค
0: โยมบินบรรลือฤทธิ์รับบริจาคไปแล้วเนาะโยมช่วยบ้างป่ะไหนใครช่วยโอนเข้าบัญชีของบินบรรลือฤทธิ์บ้างแล้วยกมือ
1: โอ้หลายท่านเลยอ
0: นุโมทนาสาธุน้ำท่วมเนี่ยนะจริงๆเนี่ย เมื่อสักครู่ก่อนขึ้นมาก็จะเห็นมีรถจอดอยู่คันหนึ่งเป็นรถที่เขาเขียนข้างหลังตรงกระบะว่า4คูณ4
1: รถ4วิน
0: รถ4วิลนะ4คูณ4เดี๋ยวอาตมาก็อาจจะไปยืนข้างๆรถแล้วบอกขอเจริญพรวันนี้อาตมายืนอยู่ข้างๆรถยกสูงเห็นเขียนว่า4คูณ4โรดิโอ4วิลได้อาตมาก็บอกว่า4คูณ4ถ้าเด็กคนหนึ่งมาเขียนเครื่องหมายเท่ากับ16ถ้าเด็กถามว่าถูกไหมครับเราจะตอบว่าถูกไหมโยม
1: ถูก
0: เราก็ตอบว่าถูกหนูถูกนะลูก4คูณ4มันก็เท่ากับ16นั่นแหละมันก็ถูกแล้วแต่มันก็ไม่ถูกนะลูกเพราะหนูไปเขียนที่รถเขามันไม่ใช่รถหนูถ้ารถหนูเองหนูก็เขียนได้แต่นี่มันรถเขาแสดงว่ามันผิดแต่มันถูกหนูวิ่งถูกไหมลูกถูกครับแต่วิ่งบนอาคารเรียนถูกไหมลูกไม่ถูกครับงั้นหนูไปวิ่งเวลาตอน5โมงเย็นเคารพธงชาติทุกคนยืนตรงกันหมดหนูวิ่งคนเดียวถูกไหมลูกไม่ถูกครับงั้นถ้าหากว่ามีผอ.โรงเรียนยืนคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วหนูวิ่งตัดหน้าไปตัดหน้ามาถูกไหมลูกไม่ถูกครับงั้นแสดงว่านิ่งวิ่งถูกไหมลูกวิ่งถูกครับแต่ต้องถูกที่ถูกเวลาถูกบุคคลจึงจะเป็นการถูกฉะนั้นบางอย่างที่มันถูกถ้ามันไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกบุคคลมันก็ผิดได้ฉะนั้นการวาดรูปพระที่มีอุลตร้าแมนเข้าไปเกี่ยวมันก็ถูกก็เป็นศิลปะใครก็วาดได้แต่บางคนบางท่านเราขอสงวนไว้ด้วยกิริยาที่นั่งตัวตรงสำรวมจะดีไหมโยมดีงั้นก็บอกว่าบางอย่างที่มันเราบอกว่าบางคนบอกว่าถูกแต่มันอาจจะไม่ถูกก็ได้งั้นถ้าหากว่ามันถูกไปหมดอาตมาก็ลองแกล้งคิดเองนะก็ถ้าบางท่านบอกว่ามันถูกมันเป็นศิลปะมันจินตนาการมันเอาใส่ได้หมดแหละพระพุทธเจ้าไปอยู่ตรงไหนก็ได้งั้นถามว่ากล้าที่จะเอาพระพักของใครบางท่านเข้าไปใส่ในนั้นกล้าใส่ไหมล่ะจริงไหมโยมเอาพระพักของพระเจ้าอยู่หัวบางพระองค์ใส่เข้าไปในนั้นแล้วบอกไม่เป็นไรพระองค์เป็นฮีโร่พระองค์เป็นผู้ปล่อยพลังกล้าไม่ยอมไม่กล้าอาจารย์เฉลิมชัยก็คงบอกว่าไม่กล้าไม่ใช่เฉลิมพลมาลาคำนะที่คุยกันไปนะเดี๋ยวผมก็โดนเขาด่าอีกอาจารย์เฉลิมชัยนะเดี๋ยวก็อาจารย์เฉลิมก็ว่าอีกงั้นจริงๆอะโยมกล้าไหมล่ะเอาหน้าของหลวงพ่อคูณใส่เข้าไปกล้าไหมก็ไม่กล้าอีกนี่มาทำกับพระพุทธเจ้ากับพุทธเจ้าไม่มีทางสู้แล้วนี่ใช่ไหมแต่ถึงกันนั้นก็ตามทีเราก็จะไม่มาทะเลาะกันกับเรื่องแค่นี้โยมมันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์ให้เราเห็นว่าบางทีนะเด็กหรือว่าการกระทำของคนบางคนอาจจะรู้ไม่ทั่วถึงรู้ไม่เท่าทันก็ไม่เป็นไรให้อภัยกันไปแต่การที่กำลังมาฟ้องร้องกันหรืออะไรต่างๆก็อาจจะเป็นมุมคิดมุมนึงว่าเชือดไก่ให้ลิงดูซะหน่อยแค่ตักเตือนอย่างเดียวก็อาจจะดูมันน้อยไปนิดนึงเอาแค่เอาแบบประมาณว่าให้มีกรณีศึกษานิดนึงว่าถ้าทำแบบนี้นะก็มีกฎหมายรองรับอยู่นะครับอะไรประมาณเนี้ยเขาก็อาจจะแค่ขู่ๆไว้ครับวันนี้มีอะไรอีกไหมครับ
1: ผมภาพมีปัญหาผมจะถามตลอดนะครับ
0: จะถามอีกแล้ว
1: มีอยู่คลิปหนึ่งท่านอาจารย์ ได้นำตะกร้านำตะกร้าแล้วก็เอาไปตักน้ำปรากฏว่ามันตักไม่ได้อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้อธิบายตรงนี้ให้ฟังว่าปิตนาธรรมตรงนี้คืออะไรตะกร้าเอาไปตัก

0: เจริญพรวันนี้มาอุดรธานีเมืองอะไรนะของบ้านเชียงนะก็นึกถึงว่าวันนี้อาตมามองเห็นกระจกแล้วก็มีวัตถุโบราณอยู่ข้างล่างเมื่ออาตมายื่นมือไปพยายามที่จะหยิบก็หยิบไม่ถึงเพราะมีกระจกกั้นอยู่เหมือนกับการที่เคยไปถามเด็กๆบางคนหนูแม่ไปไหนล่ะลูกอ๋อแม่ผมแยกทางกับพ่อครับพระครับผมเห็นแม่แต่ผมคว้าแม่ไม่ถึงผมเห็นพ่อแต่ผมคว้าพ่อไม่ถึงพอพ่อไปมีน้องคนใหม่แล้วแม่ก็ไปมีน้องคนใหม่แล้วผมมีสองคนแต่ผมคว้าไม่ถึงถ้าพ่อแม่ผมตายไปผมยังรู้สึกไม่เสียใจเท่านี้เพราะมองไม่เห็นก็ไม่รู้จะคว้าที่ไหนแต่ตอนนี้มองเห็นแต่คว้าไม่ถึงก็เลยบอกว่าหนูเอ้ยท่านนึกถึงของเก่าบ้านเชียงนะลูกของเก่าเนี่ยมันมีคุณค่าและมันทรงคุณค่าครั้งหนึ่งในชีวิตครอบครัวของหนูเคยอยู่แบบพร้อมเพรียงครบหน้าครบตาดีแล้วลูกนั่นคือความสวยงามของชีวิตครอบครัวงั้นเมื่อหนูกำลังโมโหและประชดชีวิตเมื่อแม่ไม่กลับมาพ่อไม่กลับมาหนูเป็นเด็กกำพร้าขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งเสพยาเสพติดนั่นคือหนูพยายามทุบกระจกเพื่อย้อนเวลากลับไปหาอดีตเชื่อเถอะว่ามือหนูก็พังหมายถึงชีวิตหนูพังกระจกก็แตกปัจจุบันของหนูก็ไม่ดีอดีตที่ผ่านมาก็คือเครื่องโบราณของโบราณบ้านเชียงก็พลอยแตกจากการที่กระจกกระเด็นไปด้วยอดีตของหนูมันก็ไม่สวยงามในความทรงจำของหนูด้วยฉะนั้นวันนี้เช็ดกระจกให้สะอาดนะลูกอยู่กับปัจจุบันให้ดีอดีตพ่อแม่เขาเป็นยังไงคงไม่เป็นไรหรอกลูกมันเป็นเรื่องของอดีตเก็บความสวยงามไว้ในใจทำปัจจุบันให้ดีและหนูอยู่กับปัจจุบันให้ได้เชื่อเถอะว่าชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันแล้วรับรองได้อุปมาเหมือนว่ากระจกก็ใสของเก่าก็สวยมือก็ไม่แตกทุกอย่างลงตัวโอเคไหมลูกเจริญพร
1: สาธุแล้วเวลาอาจารย์เวลาไปอบรมเด็กหรือว่าบรรยายนักเรียนจะต้องพูดครับพูดอะไรกับเด็กด้วยใช่ไหมอ๋อ
0: นะเคยพูดเหมือนกันว่าครับผมก็ครับกับเด็กนะฮะเวลาคุยกับเด็กนะโยมจริงๆอาตมาก็ครับกับเด็กนะสวัสดีครับเด็กๆคนก็มาบอกพระอาจารย์บางทีพระผู้ใหญ่ท่านก็ว่าเอ๊ะท่านศักดาไปครับกับเด็กทำไมเนี่ยเด็กมันมีศีลที่ไหนเราศีลตั้ง227ไปครับกับเด็กทำไมก็เลยบอกหลวงพ่อครับถ้าผมไม่ครับกับเด็กแล้วเด็กจะครับกับผมไหมครับถ้าผมครับกับเด็กเด็กก็จะครับกับผมนะครับถ้าผมไม่ครับกับเด็กเด็กก็จะไม่ครับกับผมนะครับฉะนั้นเหมือนกับหลวงพ่อตอนนี้ถ้าผมไม่ครับกับหลวงพ่อก็เชื่อว่าหลวงพ่อก็คงจะไม่ครับกับผมฉะนั้นผมครับกับหลวงพ่อหลวงพ่อครับกับผมผมครับกับเด็กเด็กครับกับผมผมไม่ครับกับเด็กเด็กก็ไม่ครับกับผมนะครับเข้าใจไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไม่คุยกับมึงแล้วกูไปที่อื่นดีกว่าอ้าวจริงไหมโยมจริงงั้นถ้าเราเฮ้ยกับเด็กอ่ะเฮ้ยสวัสดีเด็กเด็กก็อ้าวเฮ้ยสวัสดีพระมันจะอยู่กันยังไงอ่ะใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ เห็นมั้ยโยมอ่อนน้อมอ่อนโยนต่อกันและกันอยู่กันได้งั้นวันเนี้ยถ้าเราให้เกียรติแว่นตาเห็นมั้ยเราให้เกียรติแว่นตาคือเหมือนให้เกียรติของรักของคนคนนึงเค้าเราให้เกียรติสิ่งที่เป็นปูชนียบุคคลพระพุทธเจ้าอยู่ในมุมที่เหมาะสมแก่การให้เกียรตินะเราให้เกียรติบุคคลที่ทำความดีนะไม่มองว่าคุณบินบรรลือฤทธิ์มาทำเกินหน้าเกินตาใครเราให้เกียรติความดีให้เกียรติทุกสิ่งทุกอย่างความให้เกียรติมันจะกลับมาเป็นความไม่น่าเกลียดบนหน้าของเราเหมือนกับหอยที่มันหน้าคว่ำคือหอยโข่งจริงไหมโยมนะอันเนี้ยทุกอย่างเห็นไหมครับมันจะโยงเข้ากันได้หมดเลย
1: เป็นธรรมะได้หมดเลย
0: เป็นธรรมะได้หมด
1: เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้ดูตัวเล็กๆแต่ถ้าดูบนจอนี่ตัวจะใหญ่มาก
0: เนาะโยมมองมาเงี้ยตัวเล็กๆแต่มองบนจอจะเห็นตัวใหญ่ตรงนี้ก็พอพูดธรรมะได้ว่าวันนี้เมื่ออาตมานั่งอยู่ในมุมนี้เราต่างคนต่างมองกันเห็นตัวเล็กๆด้วยกันทั้งหมดแต่ที่เราเห็นชัดขึ้นเราต้องอาศัยคนอื่นตอนนี้เราได้อาศัยช่างภาพแต่ละมุมที่กำลังทำงานทำหน้าที่นะทำให้เรารู้สึกตัวใหญ่ขึ้นวันนี้เช่นเดียวกันที่พระศักดาทำให้คนทั้งประเทศมองเห็นได้และรู้จักได้เพราะเรามีคนคนหนึ่งที่ถ่ายทอดชีวิตของเราออกไปคือโยมแม่แต๋วกับโยมพ่อดอนที่เหมือนกับคนที่เป็นช่างภาพที่ถ่ายและขยายภาพของเราให้คนทั้งโลกได้เห็นถ้าวันนี้ไม่มีสองคนนี้เป็นตัวอย่างให้

0: เวลาโยมพ่อกับโยมแม่ทะเลาะกันบ้านทั้งบ้านเงียบกริบไม่มีเสียงทะเลาะกันแม้แต่น้อยนั่นแสดงว่าวันนั้นเขาทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันโยมแม่จะไปนั่งหลังบ้านโยมพ่อจะไปนั่งหน้าบ้านโยมแม่ก็จะนั่งซักผ้าโยมพ่อก็จะไปนั่งสารเสือสารกระบุงของเขาไปสองคนเวลาทะเลาะกันเขาจะทำแบบนี้ตั้งแต่เราเล็กจนโตมาไม่เคยเห็นเขามีปากมีเสียงและรุนแรงใส่กันสองคนนี้ที่ทำให้มีพระศักดาที่แสดงความอ่อนโยนให้โลกเห็นเพราะเราเห็นความอ่อนโยนในบ้านตั้งแต่เรายังเด็กๆเล็กๆมาภาพของเราใหญ่ขึ้นเราเห็นให้คนทั้งโลกเห็นเราชัดขึ้นเพราะมีช่างภาพและเพราะเรามีพ่อกับแม่ที่ให้ชีวิตเรามาด้วยเจริญพร
1: สาธุ
0: อย่างเงี้ยเนาะก็เป็นธรรมะได
1: ้เมื่อกี้นี้โยมเขาได้ร่วมกันบริจาคมาบางคนก็นั่งคิดอยู่นะว่าจะให้ดีหรือไม่ให้ดีทำไมเวลาจะให้ต้องคิดก่อนเพราะอะไรจ๊ะ
0: เออตรงเนี้ยโยมเคยได้ยินไหมเนี่ยเวลาพอโยมก็จะถวายของเราเขาคิดเยอะนะผมว่านะ
1: ครับ
0: มันเหมือนกับตอนที่ก่อนที่เราจะบวชนะตอนที่เรามีแฟนอะ
1: หน้าอย่างงี้คงไม่ม
0: ีหน้าตาอย่างงี้ไม่น่ามีแฟนแต่ไม่รู้ที่คนอย่างผมนี่มันแฟนเยอะจังเลยก่อนบวชเนี่ยโอ้โหมันแต่เราก็ไม่ได้ไปเคยไปล่วงละเมิดอะไรใครนะคือคนมันหน้าตาโยมก็เห็นอยู่นะเรื่องนี้คือเรื่องนี้ไม่อยากพูดแต่มันอายฟ้าอายดินนะ
1: ถูกที่ถูกเวลา
0: คืออยากจะอกหักบ้างอะแต่ว่ามันมีอุปสรรคที่หน้าตาเดี๋ยวฟ้าจะพาผมไหมเนี่ยคือเวลาพอเราเอาของอาโยมถ้าอาตมาพูดเรื่องนี้นะขอเจริญพรเวลาโยมบริจาคของช่วยน้ำท่วมบริจาคทรัพย์ช่วยน้ำท่วมหรือโยมจะทำบุญประเภทใดก็ตามทีขอให้นึกถึงเถิดว่าทำไมเราจะต้องตั้งสติและหวังว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะได้คืนกลับมาบ้างเหมือนกับคนหนุ่มนำของไปให้คนสาวด้วยหวังว่าคุณจะให้หัวใจผมบ้างดังนั้นยิ่งเขาให้เยอะเขาก็ยิ่งหวังในตัวคนคนนั้นมากชายหนุ่มให้หญิงสาวหญิงสาวให้ชายหนุ่มก็แสดงว่าหวังและอยากได้ในตัวของคนคนนั้นมากเมื่อโยมถวายของให้พระก็แสดงว่าโยมก็ต้องการพระองค์นั้นมาก
1: อย่างนั้นเลย
0: ฮะ
1: อย่างนั้นเลย
0: อย่างนั้นเลยฟังให้จบก่อนเวลาโยมก็ถวายมาเนี่ยผมไม่รู้นะโยมเขาทำปากมุบมิบมุบมิบอะไรไม่ทราบแต่ผมเชื่อว่าเขาหวังในตัวพระมาก
1: ครับ
0: ทรัพย์ของข้าพเจ้าถวายพระคุณเจ้ารูปนี้ไปข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะเป็นพระดีท่านจะเป็นพระมีศีลท่านจะเป็นพระบริสุทธิ์ทรัพย์ของข้าพเจ้าไม่ได้โกงไม่ได้คดไม่ได้ช่อโกงใครมาพระคุณเจ้าที่ข้าพเจ้าหวังว่ามีศีลขอพระคุณเจ้าจงรับทรัพย์ของข้าพเจ้าไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมสืบต่อไปเถิดขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าทำในครั้งนี้หวังว่าพระคุณเจ้าจะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีให้ชีวิตข้าพเจ้าเจริญเจริญเทิน
1: สาธุนี่ยงรับบุญตลอด
0: ใช่ยงหวังในตัวพระแบบนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยที่อาตมาพูดไปคือหมายความว่าอย่างเงี้ยก็คือหวังในตัวพระแบบประมาณว่าพระคุณเจ้าจะมีศีลพระคุณเจ้าจะเป็นพระดีอย่างเนี้ยก็คือสิ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธของเราเนี่ยอยู่ได้แล้วอาจารย์สอคิดไหมครับว่ามีโยมท่านหนึ่งมาถามนะว่าผมทำอาชีพเกี่ยวกับขายอาวุธผมขายปืน
1: ขายปืน
0: ขายมีด
1: ครับ
0: ขายปืนขายมีดแล้วผมจะบาปกรรมไหมครับอาชีพเนี้ยบาปไหมจะสอคิดว่ายังไง
1: ถ้าขายอย่างเดียวถ้าขายอย่างเดียวไม่ได้เอาไปทำร้ายใครก็คงจะไม่เป็นไร
0: แต่ในอาชีพที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอาชีพที่ชาวพุทธที่ดีควรจะต้องมีคือต้องเป็นอาชีพที
1: ่สุจริต
0: สุจริตไม่ขายอาวุธ
1: ครับ
0: ไม่ขายอาวุธไม่ขายยาพิษไม่ขายสัตว์อาวุธยาพิษอะไรกันสัตว์มีชีวิตอย่างเงี้ยอยู่ในคุณสมบัติของการเป็นอุบาสกที่ดีแต่ก็คุยกับโยมท่านหนึ่งเมื่อสักพักเนี่ยก็บอกว่าโยมเมื่อโยมขายปืนไปโยมรู้ไหมว่าเขาจะเอาปืนไปสำหรับป้องกันครอบครัวของเขาหรือว่าจะเอาไปยิงคนอื่นตายหรือว่าเขาจะเอาไปปล้นไปจี้ไปฆ่าเขาบอกผมไม่รู้หรอกครับผมมีหน้าที่เพียงแค่ก็ขายไปแล้วตั้งเจตนาว่าปืนกระบอกเนี้ยเขาจะเอาไป ขาจะเอาไปเพื่อที่จะเอาไปซ้อมยิงเป้าซ้อมยิงปืนหรือว่าเอาไปป้องกันครอบครัวของเขาผมคิดแค่นี้เองครับก็บอกว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนานั้นเป็นกรรมแสดงว่าเจตนาของโยมเนี่ยดีแล้วเจตนาของโยมดีไหมลองช่วยกันวิเคราะห์หน่อยดีไหมโยมดีเจตนาดีโยมบอกว่าคนที่ภาคใต้เนี่ยขึ้นมาซื้อปืนกันมากมายเลยก็บอกเป็นแสนหนึ่งก็ยอมซื้อด้วยเหตุผลว่าถ้าไม่มีเงินแสนมาเปลี่ยนเป็นปืนอาจจะเสียเงิน100,000อาจจะเสียเงิน100,000ในบ้านเพราะมีโจรมาปล้นหรือว่าเสียคนรักในครอบครัวไปซึ่งเงินแสนมันทดแทนไม่ได้ขอซื้อปืนไปเพื่อปกป้องครอบครัวของผมผมจะไม่ยิงใครก่อนถ้าเขาไม่ยิงผมก่อนก็เลยบอกว่าเห็นไหมโยมเจตนาของเขาอ่ะก็หวังดีกับครอบครัวเจตนาของโยมโยมก็ขายเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่เจตนาอย่างเดียวจบไม่ได้สมมุติในห้องนี้นะมีอาตมาเป็นพระนั่งอยู่องค์เดียวและนั่งอยู่ข้างในเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวโยมคิดว่าผิดศีลไหมโยมผิดนะเพราะว่าพระอยู่ในที่รับหูรับตากับผู้หญิง2-2คำว่า2-2คือพระ1ต่อให้ผู้หญิงเป็นแสนก็ยังถือว่า2-2พระพุทธเจ้าป้องกันมากเลยนะอย่างน้อยต้องมีผู้ชายที่รู้เดียงสาเนี่ยคนหนึ่งอยู่ในห้องนี้ด้วยนะก็ให้เป็นผู้ชายที่รู้เดียงสาอยู่ในห้องนี้เห็นไหมโยมแม้ถ้าพระจะบอกว่าไม่เป็นไรก็ผมนั่งรถไปกับโยมผู้หญิง2 คนใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่งรถไปกับโยมผู้หญิง2 คนผมไม่ได้คิดอะไรเนี่ยผมไม่ได้จีบกันเนี่ยจริงอยู่เจตนาดีอยู่แต่โดยความเหมาะสมมันเหมาะสมไหมโยมไม่เหมาะสมงั้นถ้าการขายปืนเจตนาดีก็จริงแต่ถามว่าถ้าโลกนี้ไม่มีปืนสักกระบอกหนึ่งคนจะตายกันเร็วแบบนี้ไม่ยอมก็คงไม่ตายเร็วขนาดนี้ก็ไม้ตีกันหนังกระติกยิงกันก็คงไม่เท่าไรนะแต่เพราะมีปืนจึงทำให้การฆ่ามันง่ายขึ้นการทำร้ายมันง่ายขึ้นมันผิดตั้งแต่ปืนกระบอกแรกแล้วละโยมในโลกนี้ที่มีขึ้นมาเนี่ยอ้าวฉะนั้นเจตนาต้องแยกไว้ส่วนหนึ่งเจตนาของโยมดีอันนี้ยอมรับว่าเจตนาดีแต่วัตถุที่กำลังขายอยู่มันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะไปเป็นการทำลายมากกว่าสร้างสรรค์เนาะฉะนั้นถ้าโยมจะเลือกทำอาชีพอะไรเป็นไปได้ชีวิตเราในโยมตอนนี้มันใกล้หมดไปทุกวันนะอาจารย์สุริยเมธีใกล้จะหมดไหมครับ
1: ใกล้ครับ
0: ใกล้เนาะคิดว่าชาติหน้ากับพรุ่งนี้อะไรมาถึงก่อนกัน
1: พรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้เหรอ
1: ครับ
0: โยมว่าชาติหน้ากับพรุ่งนี้อะไรจะถึงก่อนกันถ้าเราหลับคืนนี้แล้วเราตื่นพรุ่งนี้เช้าแสดงว่าพรุ่งนี้เช้ามาถึงก่อนชาติหน้าแต่ถ้าเราหลับคืนนี้และตายคืนนี้ชาติหน้ามาถึงก่อนพรุ่งนี้เช้าเห็นไหมโยม
1: ถ้าเดินลงไปตกธรรมาสตาย
0: ใช่
1: แสดงว่าชาติหน้ามาก่อน
0: คือผมเนี่ยคิดว่าถ้าผมจะตายนะผมจะตายเพราะความหล่อของตัวเอง
1: ผมยอมตายเพราะความขี้เหร่ก็ได้ครับ
0: ไม่ใช่จะพูดให้ฟังว่าผมเนี่ยถ้าตายก็คงตายเพราะความหล่อของตัวเองเพราะเคยมีผู้หญิงเขาบอกไว้ก่อนบวชว่าทำหน้าแบบนี้บอกว่าหล่อตายแล้วผมก็คิดว่าผมไม่รอดอย่างนี้หรอกครับเอาฉะนั้นนะรอบๆตัวเรามีธรรมะโยมมองอะไรนะพยายามมองแล้วคิดให้เป็นธรรมะให้หมดไปนะอย่างสมมตินั่งรถไปเนี่ยอาตมาก็นะบันทึกวิดีโอสัก1 ตอนขอเจริญพรตอนนี้กำลังนั่งรถไปจังหวัดอุดรธานีตั้งใจจะไปเยี่ยมญาติอาตมาไปด้วยความคิดถึงแต่อาตมาไม่รู้ว่าความคิดถึงจะเดินทางไปถึงคนที่เราคิดถึงหรือเปล่าเพราะเหตุการณ์ที่คิดไม่ถึงมันอาจจะทำให้ความคิดถึงไปไม่ถึงคนที่เราคิดถึงก็ได้ดังนั้นอาตมาจึงต้องดึงเข็มขัดมาคาดให้ถึงเพราะเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็อยู่ข้างหน้าฉะนั้นถ้าคาดเข็มขัดไม่ถึงแล้วไปเจอเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงความคิดถึงก็จะไปไม่ถึงคนที่เราคิดถึงแน่นอนดังนั้นอาตมาจึงคาดเข็มขัดให้ถึงความคิดถึงก็จะปลอดภัยแต่ถ้าคาดเข็มขัดไม่ถึงแล้วรถชนปึงขึ้นมาแล้วพระตายตอนนั้นแหละเขาเรียกว่าพระถึงคาด
1: สาธุ
0: ยังไม่จบ ขอเราทุกท่านไปเดินทางไปทำงานด้วยความไม่ประมาทสวดมนต์ก่อนออกจากบ้านอย่างเดียวยังไม่พอเซฟตี้เบลเข็มขัดนิรภัยคาดเข้าไว้ปลอดภัยแน่นอนเจริญพรทุกท่านก็เป็นธรรมะกับเข็มขัดนิรภัย
1: นี่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเลย
0: คาดไม่ถึง พราะเวลาเราเกิดเราก็เกิดที่โรงพยา
1: บาล
0: คนที่ทำคลอดให้แม่เราคือนางพยา
1: บาล
0: โตขึ้นมานิดนึงเราก็เข้าโรงเรียนชั้นอนุ
1: บาล
0: บางคนก็ไปเรียนที่โรงเรียนเทศ
1: บาล
0: บางคนก็ไปเรียนที่โรงเรียนอนุ
1: บาล
0: ซึ่งโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ในเขตเทศ
1: บาล
0: โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลก็มักจะต้องปลูกดอกไม้ไว้ที่หน้าโรงเรียนให้มันดูสวยงามและเบ่ง
1: บาน
0: คือเวลาผู้ปกครองและเด็กๆไปเห็นดอกไม้ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลจะได้มีจิตใจที่เบิก
1: บาน
0: บังเอิญวันนึงเราไปยืนดูดอกไม้หน้าโรงเรียนอนุบาลมันเป็นมอเตอร์ไซค์คันนึงเลยเสียหลักมาชนเราขาหักต้องหามเราไปส่งโรงพยา
1: บาล
0: คนที่รักษาแผลที่ขาให้เราเป็นนางพยา
1: บาล
0: และบังเอิญนางพยาบาลคนนั้นเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆยังรักษาแผลไม่ค่อยจะเก่งเท่าไรสุดท้ายแผลเราก็ติดเชื้อแล้วเราก็ตายตกนรกไปเจอโยมพระ
1: บา
0: ลแล้วบังเอิญเราทำความชั่วไว้ด้วยโยมพระบางก็จัดหนักด้วยการเอาไม้กระบองตีกะ
1: บาล
0: สาธุหน่อยโยมเหนื่อยนะเนี่ยงั้นเราเนี่ยเห็นไหมรอบตัวก็มีธรรมะอาตมามองเห็นกลองเนี่ยผมมองเห็นกลองที่วัดมีกลองไหม
1: มีครับ
0: ในวัดกำลังจะทำบุญอะไรนะที่วัดอะมีกิจกรรมอะไรอีก
1: ครับมีจะยกสุวรรณฉัตรที่วัด
0: สุวรรณฉัตร
1: ครับ
0: วัดอื่นๆในโยมเราเห็นมีแต่อะไรนะหล่ออะไรเสียนพระหล่อองค์พระหล่ออะไรนี่จัดกิจกรรมหล่อหัวใจพระหล่อหัวใจพระแล้วก็บรรจุเข้าไปไว้ข้างในตรงหัวใจตรงเนี้ยท่านก็เข้าใจคิดนะคืออะไรที่ได้เงินนะท่านทำหมดอะ
1: อาจารย์มีธรรมะอะไรไหมให้โยม
0: เปลี่ยนเรื่องทันทีเลยนะงั้นตรงเนี้ยโยมรอบตัวเดี๋ยวขอขยับนิดนึงตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีโยมเดินแล้วมันจะวูบบ่อยๆวันหนึ่งกำลังสอนเด็กๆอยู่กำลังสอนอยู่แบบเนี้ยปุ๊บเดียวเนี่ยมันแบบสับประงกนะงึกไปนิดเดียวนะลืมตาขึ้นมาเฮ้ยทำไมเด็กมากันเยอะแยะเฮ้ยทำไมเด็กมานั่งเด็กมาจากไหนเฮ้ยทำไมเรามานั่งตรงนี้แล้วมันค่อยๆคืนกลับมาความจำมันค่อยๆคืนกลับมาโอ้แสดงว่าอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าปิดสวิตช์นะไปแล้วตอนนี้หมอให้ยาละลายลิ่มเลือดต้องให้เลือดมันไหลเวียนให้สะดวกเพราะเลือดมันไปอุดตันอยู่ที่เส้นเลือดอยู่เส้นหนึ่งตอนนี้ก็หมอก็เลยบอกว่าห้ามพูดเร็ว
1: ถ้าพูดเร็วก็จะได้ไปหาพยาบาล
0: หมอบอกห้ามพูดเร็วเมื่อกี้ไม่เร็วนะโยมนะเมื่อกี้ถือว่าธรรมดาพอนึกถึงกลองใช่ไหม
1: ครับ
0: ตีกลองเนี่ยเห็นคนเขาไถนากับควายแล้วเขาก็ตีควายไถเช้าตีเช้าไถเพนตีเพนไถเย็นตีเย็นตีจนกระทั่งควายตายแล้วก็ยังอุตส่าห์ลอกหนังควายไปตากแดดแล้วก็ไปทำกลองที่วัดพระก็ตีเช้าตีเพนตีเย็นไม่รู้มันจะตีกันทำไมกันนะกันหนากลองเนี่ยหนังควายเนี่ยตีจนกระทั่งกลองแตกแล้วก็ยังอุตส่าห์ลอกหนังกลองเอาไปโยนทิ้งไว้ข้างวัดเจ้าวาดโยนทิ้งไปแล้วก็เอาหนังกลองอันใหม่ใส่มายายคนหนึ่งก็เดินมาท่านเจ้าคะอะไรเนี่ยอ๋อหนังกลองโยมไม่มีประโยชน์แล้วยายบอกงั้นขอนะเจ้าคะยายก็เอาหนังกลองกลับบ้านเอาไปก็เอาไปแช่น้ำทิ้งไว้2วัน3วัน5วันหนังควายก็เริ่มอ่อนตัวลงกระทะใบบัวใบใหญ่ตั้งไฟจุดไฟน้ำใส่น้ำเดือดหนังควายต้ม 2-3 ชั่วโมงหนังควายเริ่มอ่อนตัวลงก็ไปแช่น้ำทิ้งไว้อีก2วัน3วันหนังควายก็อ่อนตัวลงแล้วก็เอาหนังควายมาแล้วก็เผาขูดขนขูดหน้าขูดหลังทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยหั่นหนังควายเป็นชิ้นเล็กๆๆๆสอยมะพร้าวปอกมะพร้าวผ่ามะพร้าวขูดมะพร้าวคั้นกะทิตำน้ำพริกแกงหม้อตั้งไฟน้ำใส่จุดไฟน้ำเดือดหนังควายใส่น้ำกะทิใส่น้ำพริกแกงใส่แกงหนังควายเสร็จสับเรียบร้อยเอามาถวายเจ้าอาวาสที่วัดสาธุนายโยม
1: สาธุ
0: แกงหนังควายอร่อยไหมครับ
1: ฉันดีมาก
0: เจ้าอาวาสยังถามเลยโยมนี่มันแกงอะไรเนี่ยมันอร่อยจังเลยแกงหนังกองของท่านนั่นแหละท่านเป็นคนพูดใช่ไหมว่ามันไม่มีประโยชน์นี่เห็นไหมอิ่มตั้งแต่เจ้าอาวาสยันเนนเห็นไหมโอ้ยปรากฏว่าเห็นไหมไปดูถูกนะควายมันมีประโยชน์ตั้งแต่เป็นยันตายแต่คนเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วยังเคยนึกอยู่นะว่าอย่างคดีข่มขืนคดีอะไรเงี้ยถ้าตมาเป็นผู้ออกกฎหมายนะคงไม่เอาอะไรเยอะแกข่มขืนเขาแล้วพอเขาตายเรียบร้อยข่มขืนแล้วฆ่าเขาเอาศพตั้งไว้สักสามคืนขออนุญาตพี่น้องอย่าพึ่งให้เผาศพเอาให้ไอ้คนเนี้ยมันลงไปนอนในโรงศพกับคนคนเนี้ยสักสามชั่วโมงแกข่มขืนเขาใช่ไหม จัดอีกรอบหนึ่งได้ไหมอาทิตย์เอาไปขังไว้ในห้องเดียวกันก็ได้ไม่ต้องทำอะไรแต่ขอให้อยู่ในห้องเดียวกันนั่นแหละขอสักหนึ่งวันลงโทษมันหน่อยโยมแหมไปอยู่ในคุกมันสบายไปบางทีมันสบายไปเอาไปนอนกอดศพมัดติดตรงนั้นไว้สัก3ชั่วโมงสิเออให้มันรู้บ้างว่าเออสิ่งที่เคยมองว่าสวยอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้สวยมีแต่ของสกปรกทั้งนั้นนะในตัวเราอ่ะครับเขาบอกเหลือ5นาที
1: วันนี้โยมมาฟังเยอะมีอะไรจะตอบแทนไหมถ้าเด็กก็จะมีการตอบแทนพ่อแม
0: ่
1: มีอะไรจะตอบแทนมั้ย
0: เนี่ยได้ยินท่านพูดคำว่าตอบแทนเดี๋ยววันหนึ่งอาตมาจะพูดธรรมะเรื่องนี้เรื่องโยมพ่อแม่มีบุญคุณต่อเราก็ตอบแทนท่านหน่อยนะโยมคิดว่าคำว่าตอบแทนหมายความว่าไงเอ่ยถ้าหากว่าโจทย์เลขมันยากเกินไปแล้วเพื่อนตอบแทนเราดีไหมโยมดีถ้าโจทย์เลขมันยากไปแล้วมีเพื่อนมาตอบแทนก็ดีเราก็ขอบคุณเพื่อนนะถ้าหากว่าชีวิตเรามันเจอโจทย์ยากเกินไปแล้วมีคนมาตอบแทนเราดีไหมโยมดีถ้าบอกเด็กๆหนูตอบแทนพ่อแม่หน่อยนะลูกตอบแทนยังไงครับไปเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่หรอกลูกพระพุทธเจ้าบอกว่าลูกที่ดีต้องให้ปัญญาพ่อแม่ลูกที่ดีต้องเป็นคนกตัญญูและทำให้พ่อแม่พ้นจากความทุกข์ให้ได้ถ้าพ่อกับแม่ทะเลาะกันแล้วพ่อกับแม่ด่ากันแล้วแม่ก็ชี้หน้าทำไมนะกูเนี่ยไม่อยากจะได้ผัวขี้เหล้าแต่ทำไมกูต้องได้มึงมาเป็นผัวขี้เหล้าแม่หนูตอบแทนแม่นะนะแม่กำลังตั้งคำถามว่าทำไมต้องได้พ่อต้องได้สามีขี้เหล้ามานอนกอดอะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราวันยันค่ำเลยแม่พระสอนมานะแม่นะถึงแม่จะทำบุญไว้ดีขนาดไหนก็ตามทีแต่ถ้าแม่เคยมีบาปร่วมกันกับพ่อไว้แม่ก็ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับพ่อแหละแม่หนูขอตอบแทนนะแม่นะตอบแทนตอบแทนตอบแทนพ่อก็แล้วกันแม่ก็อาจจะมีปัญญาขึ้นมากระตุกขึ้นมาเออใช่สิเราก็เลือกของเราดีแล้วนะทำไมนะอยู่กันมาพักเดียวลายออกซะละขี้เมาซะละด่าซะแล้วรุนแรงซะละเออดีนะลูกมาตอบแทนทำให้แม่มีปัญญาขึ้นมาด่าพ่อน้อยลงทำไมฉันจะต้องมาได้เมียคนติดเล่นเล่นไพ่ขนาดนี้ทำไมฉันจะต้องได้เมียปากจัดขนาดนี้แม่พ่อกำลังตั้งคำถามนะหนูขอตอบแทนแล้วกันนะพ่อนะตอบเหมือนที่ตอบแม่เมื่อกี้แหละอะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นของเราวันยันค่ำอะไรที่มันไม่ใช่ต่อให้คว้ามานอนกอดได้มันก็ดิ้นหลุดมือไปอยู่ดีเงียบเลย
1: สาธุยอมกำลังอินธรรมะ
0: ติดธรรมะงั้นโยมเนาะเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้โยมฟังจริงๆเนี่ยโยมอะไรที่มันเป็นของเรามันก็เป็นของเราทุกอย่างแหละนะเนี่ยมันมีคนอยู่คนหนึ่งนะเขาอายุเท่ากันสามีก็60ภรรยาก็60มีเทพเจ้ามาจากไหนไม่รู้เทพเจ้าบอกเออเธอ2คนนี่เป็นคนดีทั้งคู่อยากได้พรอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้ดิฉันเป็นนางฟ้ามาจากสวรรค์จะอวยพรให้เธอ2คนภรรยาก็บอกว่าอยากได้เงิน10ล้านเขาก็เสกปิ้งเงิน10ล้านมาวางอยู่ข้างหน้าสามีก็บอกว่าผมอยากได้ภรรยาที่อายุห่างจากผม30ปีนางฟ้าก็เสกปิ้งเมียอายุ60เท่าเดิมแต่ผัวอายุ90
1: เสกไปเยอะกว่าก็ห่างแล้ว30ปี
0: อย่าลืมนะครับว่าผู้คนที่เสกเป็นผู้หญิงอย่าลืมนะนางฟ้าเป็นผู้หญิงนะครับเขาไม่ไปลดอายุผู้หญิงแต่ก็เพิ่มอายุผู้ชายบางอย่างที่มันเป็นของเรามันก็เป็นของเราวันยันค่ำเนาะแต่อะไรที่มันไม่เป็นของเราเหมือนเวลาโยมรับพรเวลาเรารับพรจากพระเนี่ยพรเขียนด้วยตัวอะไรบ้างครับ
1: พอพานกับรอเรือครับ
0: พอพานกับรอเรือใช่ไหมโยมพอพานกับรอเรือเหมือนกับคนโบราณบอกไว้แล้วว่าถ้ารับพรจากพระแล้วยังไม่มีความสุขสักทีขอให้รับพรจากตัวเองพอพานกับรอเรือเหมือนกับคนโบราณผูกคำไว้ดีว่าพอพานพอสักทีหนึ่งเถอะมี10ล้านแต่ยังอยากได้อีก10,000ล้านก็ยังไม่มีทางได้รับพรยังนอนเป็นทุกข์เพราะเงิน10,000ล้านที่ยังไม่ได้นั่นแหละพอสักทีหนึ่งเถอะอยากได้ความรักจากเขาแต่เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นที่รักของเรา เราก็คงไม่มีสิทธิ์จะได้เขามาครอบครองพอสักทีหนึ่งเถอะที่จะไปไล่ตามสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราพอสักทีหนึ่งเถอะที่พยายามผลักสิ่งที่มันเป็นของเราออกไปทำไมต้องมาเป็นมะเร็งทำไมคนที่สูบบุหรี่กินเหล้ามันไม่เป็นทำไมฉันกินครีนฉันดูแลสุขภาพทำไมฉันต้องเป็นมะเร็งออกไปอะไรที่มันเป็นของเราไม่ต้องไปผลักยังไงมันก็เป็นวันยันค่ำอยู่กับมันให้ได้ใช่ไหมโยมงั้นพอสักทีหนึ่งเถอะพอกับการผลักสิ่งที่เป็นของเราพอกับการที่ดึงสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราพอสักทีหนึ่งเถอะกับการที่อยากได้ไม่รู้จักพอแล้วพรจะเกิดขึ้นทันทีโดยที่ไม่ต้องขอจากใครและรอเรือก็คือรออะไรที่เราทำความดีแล้วมันยังไม่มีความดีมาสักทีรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวกรรมเก่ามันเบาบางลงกรรมดีวันนี้ก็จะเดินทางมาถึงเราแน่นอนรอนิดหนึ่งพอกับรอก็เป็นพรที่มนุษย์สร้างเองไม่ต้องขอจากใครเจริญพร
1: สาธุ
0: เห็นไหม
1: เวลาหมด
0: ก็เป็นพรได้ฉะนั้นวันนี้โยมก็ได้มาพบกับโยมที่นี่นะก็ทำตามที่หมอสั่งนะก็คือพูดช้าๆนะให้แต่พูดเร็วๆมันก็เลือดสูบฉีดดีนะเนี่ยมันแลดูดีมากเลยวันนี้มีความสุขดีโยมวันนี้พูดแบบเบลอๆมึนๆไปฉันยาหมอจัดยามาให้แรงด้วยก็ไม่ถูกใจประการใดก็อย่าว่ากันโยมก็ติดตามดูในเพจพระศักดาก็แล้วกันใน YouTube ไม่มีช่องของอาตมานะโยมนะไม่มีช่องใดที่เป็นของพระศักดานะมีแต่คนเขาแชร์กันไปที่โยมดูตรงนั้นยังไม่เป็นปัจจุบันพิมพ์เข้าไปใน Facebook ว่าพระศักดาก็จะมีอยู่ช่องทางเดียวแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี้ยจะมีหนังสือพระศักดาวางอยู่ในเซเว่นก็ช่วยกันซื้อนิดนึงเล่มละ25บาทแค่นั้นเอง
1: เงินทั้งหมด
0: มอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์หมดเลยเล่มละ25บาทถ้าเขาทำ 200,000 เล่มก็จะได้สักประมาณ5ล้านบาทนะก็มอบให้โรงพยาบาลหมดเลยไม่รู้จะได้กี่บาทก็มอบให้หมดเพราะอาตมาไม่เอาเข้าตัวเองแม้แต่บาทเดียวนะก
1: ็สาธุ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอ
3: จบหรือยัง
0: ยังไม่
3: จบยังไม่จบนะ
2: ย
3: ัง
2: ไม่จบ
0: จบแล้วก็แล้วกันจบได้
2: จบ
0: ได้เดี๋ยวให้พรโยมนิดนึงให้พรโยมนิดนึงอาจารย์เสน่ห์ยืนตรงนั้นแหละครับเดียวนะก็ขอให้พรญาติโยมทุกท่านนะวันนี้ไม่มีอะไรที่จะให้โยมเป็นสิ่งของเลยแค่เห็นโยมก็รู้สึกว่าเห็นใจโยมเยอะหลายคนในที่นี้โยมทำดีกับคนอื่นตั้งเยอะแต่เขาก็ไม่ค่อยจะดีกับโยมเลยเนาะเขาก็ใส่ร้ายโยมรับหลังสารพัดเลี้ยงลูกมาก็เลี้ยงได้แต่ตัวพอโตมาก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มแข็งกระด้างกับแม่ตั้งเยอะขอให้โยมหลับตาแล้วนึกถึงว่ามีสักคำหนึ่งไหมเนาะที่เราเคยพูดแรงๆกับแม่เราไว้เคยพูดแรงๆกับยายเคยพูดแรงๆกับย่าไว้วันนี้บางคำที่ลูกพูดกับเราดูเหมือนว่าจะยิ่งมาตอกย้ำว่าครั้งหนึ่งเคยพูดคำนี้ไว้บ้างหรือถ้าไม่เคยพูดด้วยประการใดๆก็ให้นึกถึงเถิดว่ากรรมมันไม่ได้เริ่มต้นเพียงแค่ชาตินี้มันมีกรรมที่เป็นผลของกรรมจากอดีตชาติเนิ่นนานมาแล้วเราทุกคนกำลังอยู่ในภาวะของกรรมที่จะต้องใช้และกำลังสร้างกรรมด้วยฉะนั้นถ้าเจอใครที่ดีกับเขาแต่เขาไม่ดีกับเราขอให้นึกเถิดว่าวันนี้เรายินดีที่จะยิ้มและรับสิ่งที่มันเป็นของเราไม่มีทางเด็ดขาดที่เขาจะทำเราโดยที่เราไม่เคยทำเขามันต้องมีสักชาติหนึ่งหรือสักครั้งหนึ่งที่เราเคยทำเขาไว้ยิ้มรับมันให้ได้เราจะไม่ทุกสองเท่าถ้าเราทุกสองเท่าก็คือนึกน้อยใจว่าดีแทบตายไม่เห็นดีมาก็จะเป็นทุกสองชั้นทุกใจด้วยทุกกายแล้วก็ทุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าย่ำอยู่บนความทุกข์เหมือนกับรถที่ติดลมและพยายามเร่งเครื่องให้ล้อหมุนไปสุดท้ายยิ่งดิ้นยิ่งจมยิ่งจมยิ่งลึกแล้วก็ไปไหนไม่ได้วันนี้ยิ้มรับกับทุกปัญหาและเชื่อว่าปัญหานั้นมันจะมาเล่นงานเราได้ไม่ถึง 100% เพียงแค่ยิ้มให้กับปัญหาทุกก็มาไม่ 100% และท่านใดวันนี้ถ้ารู้สึกว่าชีวิตทำดีแต่ไม่ได้ดีก็ยิ่งต้องทำดีต่อไปใช้ตะกร้าตักน้ำดูเหมือนว่าน้ำจะร่วงไปหมดจริงๆไม่หมดยังติดตะกร้ามาตั้งหลายหยดนะโยมอะไรก็ตามทีที่ทำแล้วดูเหมือนจะไม่ได้ ก็ขอให้คิดว่าได้น้อยยังดีกว่าได้มากได้บ้างยังดีกว่าไม่ได้เลยขอให้มันทำดีตั้งใจทำดีสู้กับกรรมที่เราเคยทำไว้เองด้วยตัวเราเองเราจะชนะมันให้ได้ในชาตินี้ธรรมะวันนี้ขออนุโมทนาบุญ

ัดของท่านอาจารย์เมธีอยู่ข้างหลังท่านปลัดเมธีไปได้ยินไวยาวัจกรวัดเขาประกาศนะอ้าวระวังนะคนไปวัดจะตกนรกคนตกปลาเขาจะไปสวรรค์กันแล้วนะเว้ยเราก็มานั่งนึกทำไมคนตกปลาไปสวรรค์ทำไมคนไปวัดตกนรกอาตมาก็นั่งนึกไปนึกมาอ๋อเป็นไปได้ไหมอ่ะที่คนไปวัดใส่ชุดขาวนั่งพนมมือไหว้พระกำลังไหว้พระแต่งตัวสวยสายตาก็ชำเลืองมองให้คนตกปลาอยู่ข้างวัดขออภัยนะนึกในใจวันพระวันเจ้าก็ไม่มีเว้นนะพวกมึงอ่ะไปตกปลาเบ็ดมาเกี่ยวนายักษ์เขาเหงือกฉีกปากแหกอยู่นั่นนะไอ้พวกมึงไอ้คนชั่วไอ้เลวไอ้ชั่วกูเนี่ยดีของมึงเยอะคนเข้าวัดเข้าวาผู้สวดมนต์ทุกวันพวกมึงไอ้เลวไอ้ชั่วส่วนคนที่ตกปลาข้างวัดตกปลาไปก็ชำเลืองตามองคนที่อยู่ในวัดขอโทษนะครับผมไม่มีอะไรจะกินจริงๆแม่ก็หิวน้องก็หิวพ่อก็ป่วยไม่รู้จะทำอะไรกินจริงๆวันพระอยากจะหยุดสักวันก็หยุดไม่ได้แม่บอกว่าเฮ้ยกูไม่มีอะไรในไส้เลยนะมึงนะกระเพาะกูก็ยังย่อยอยู่เนี่ยกระเพาะไม่หยุดย่อยลูกหยุดหาของมาให้แม่กินไม่ได้นะลูกขอโทษนะครับแม่ผมไม่มีอะไรกินจริงๆจำเป็นต้องทำนะครับขอโทษขอสาธุกับทุกคนที่สวดมนต์อยู่ในวัดนะครับสาธุสาธุนี่กูได้ตัวนึงแล้วเชื่อเลยว่าถ้าคนสองคนตายพร้อมกันโยมเชื่อไหมว่าคนอยู่ในวัดเนี่ยตกนรกเชื่อไหมว่าคนตกปลาแล้วจะไปสวรรค์เชื่อแต่เขาตกปลาเขาก็ได้กรรมส่วนการตกปลาไปเกิดมาเป็นคนปากแดงปากแหว่งเพดานโวมันก็เป็นกรรมส่วนนั้นไปแต่ก่อนที่จะเกิดมาเป็นคนปากแหว่งเพดานโวเกิดมาเป็นคนปากเหม็นแปรงฟันเท่าไรเด็กบางคนไอ้หนูโอ้โหทำไมปากเหม็นจังเลยลูกพระอาจารย์ขาหนูไม่รู้เป็นไงแม่บอกว่าหนูแปรงฟันวันละ3รอบ4รอบปากหนูก็ไม่เคยหอมเหม็นจังเลยเออมันกรรมอะไรลูกไม่รู้กว่าจะมารับกรรมแบบนี้เราเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเขาคิดดีตอนตกปลาเขาก็ไปสวรรค์มาก่อนแล้วส่วนคนที่สวดมนต์ในวัดกว่าจะเกิดมาเป็นคนสวยเกิดมาเป็นคนดีตกนรกไปใช้กรรมอีตอนริษยาเขาตั้งนานกรรมมันแยกโดยส่วนกันนะดีส่วนดีไม่ดีก็ส่วนไม่ดีแยกๆกันไปอย่างเนี้ยก็จึงให้กำลังใจโยมใครที่รู้สึกว่าเราทำอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีบ้างก็นึกถึงแต่ส่วนดีโยมบางคนมาหานะอาจารย์ครับขอให้ผมได้เจอคนดีๆบ้างเถอะครับตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเจอคนดีเลยครับไม่รู้มันกรรมเวรอะไรของผมอาตมาก็ให้พรโยมรับพรนะขอให้โยมนับจากนี้จงเจอแต่คนดีๆขอให้โยมไปมองคนเดิมๆที่โยมมองว่าไม่ดีไม่ดีเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีของคนที่ไม่ดีแล้วโยมก็จะเจอคนดีทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นคนดีส่วนคนดีๆที่โยมไม่ได้มองส่วนดีต่อให้โยมเจอคนดีๆที่คนทั้งโลกมองว่าดีแต่โยมเลือกมองส่วนที่ไม่ดีโยมก็ไม่ได้เจอคนดีฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้โยมมองทั้งคนดีและคนไม่ดีเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีแล้วก็จะเจอคนดีคนทุกคนไม่มีใครขาวหมดทุกคนล้วนมีสีเทามีสีดำมีสีขาวเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีอย่าไปล้วงแกะเกาเฉพาะส่วนที่ไม่ดีไม่ดีเอามามองเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีแล้วโยมก็จะได้เจอคนดีความจริงโยมเจอคนดีมาแล้วเพียงแต่เรายังไม่ได้เลือกมองส่วนที่ดีจึงยังไม่ได้เจอคนดีขอนับจากนี้โยมจงเจอคนดีๆด้วยการไปมองคนเดิมมองใหม่ให้ดีจะเจอคนดีแน่นอนขอเจริญพรนะงั้นกำลังใจในโยมมันเราสามารถสร้างได้อะไรก็ตามทีที่เรารู้สึกว่านะเราทำแล้วนะเราได้ดีก็นึกถึงสิ่งนั้นบ่อยๆบอกกับเด็กว่าอยากดูเด็กดีก็ต้องทำดีให้เด็กดูที่บางทีเราไม่มีเด็กดีให้ดูก็เพราะว่าเราไม่มีผู้ใหญ่ที่ทำดีให้เด็กได้ดูหรือบางทีก็เป็นเพราะเด็กที่ไม่ได้ดูผู้ใหญ่ที่ดีที่ทำดีให้เด็กได้ดูไปเลือกมองเฉพาะส่วนที่ไม่ดีของผู้ใหญ่ที่ทำดีทั้งที่ก็เป็นผู้ใหญ่ดีแต่ไปมองส่วนไม่ดีของผู้ใหญ่ที่ทำไม่ดีให้เด็กได้ดูเด็กก็จึงไม่ได้เป็นเด็กดีฉะนั้นถ้าหากว่าจบให้จบก่อนสนใจจะขาดอยากดูเด็กดีต้องทำดีให้เด็กดูและเด็กต้องดูผู้ใหญ่ที่ไม่ดีไม่ดีและดีๆเลือกมองส่วนดีของผู้ใหญ่จะเป็นเด็กดีให้ผู้ใหญ่ได้ดูเด็กดีเนาะมันก็ทำให้คนเราได้ข้อคิดอะไรเล็กๆน้อยๆคิดเถอะแล้วเราก็จะนาได้อะไรที่เราเห็นคิดแล้วไม่เครียดอย่างเนี้ยเด็กก็พระเขาชอบมาถามพระอาจารย์ครับทำไมผมพระอาจารย์นี่มันไม่ค่อยขึ้นเลยครับเนี่ยเราก็เลยถามไปอ้าวท่านแล้วท่านมายุ่งอะไรเรื่องของผมอ่ะ
ผมมันจะขึ้นไม่ขึ้นมันก็เรื่องของผมมันไม่ใช่เรื่องของผมถ้าวันทั้งวันผมมัวแต่ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหาดูซิว่ามียาปลูกผมยี่ห้อไหนดีผมจะมีเวลาไปนั่งสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมไปเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามั้ยฉะนั้นถ้าผมมัวแต่ไปหายาปลูกผมผมก็ไม่ได้ไปทำความดีอะไรฉะนั้นผมมันจะขึ้นไม่ขึ้นมันก็เรื่องของผมมันไม่ใช่เรื่องของผมเจริญพรคิดแบบนี้มันก็จะเข้าไปหนูอีกมิติหนึ่งของธรรมะได้อย่างคลิปนี้ก็พูดไปว่าท่านทั้งหลายเมื่ออาตมาเอาตะกร้าตักน้ำหลายคนบอกว่าตักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ท่านเอ้ยฉันทำธุรกิจมาเยอะสุดท้ายตั้งแต่เริ่มทำมา SME จนมาเป็น OTOP จนกระทั่งมาได้อย.ผมทำอะไรก็ขาดทุนทำอะไรก็ขาดทุนไม่ได้อะไรเลยผมเอาตะกร้าตักน้ำตักก็ไม่ได้อะไรเลยโยมอย่าคิดว่าไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยๆก็ติดมาตั้งหลายหยดนะเนี่ยก็เหยาะลงมือแล้วบอกดูสิติดมาตั้งหลายหยดนะขอให้กำลังใจคนไทยทุกคนที่ทำอะไรแล้วคิดว่าไม่ได้หยิบน้ำและไม่ได้น้ำติดมือมาตั้งหลายหยดคิดว่าไม่ได้อะไรแล้วหยุดทำขณะทำยังไม่ได้หยุดจะได้อะไรทำต่อเถอะโยมได้น้อยยังดีกว่าไม่ได้เจริญพรก็เป็นธรรมะเรื่องหนึ่งพอเดินผ่านไปเห็นดวงไฟมันมี2ดวงเห็นเงาปั๊บเราก็เอาโทรศัพท์ไปพิงต้นเสาไว้ขอเจริญพรวันนี้อาตมาเห็นตัวเองมี3ตัวตัวที่1คือตัวที่เราอยากเป็นส่งกระจกแล้วแหมเราน่าจะหลอกกว่านี้นะตัวที่2คือตัวที่คนอื่นบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณสูงกว่านี้สักหน่อยนะทําคิ้ว2ชั้นนะถ้าคุณปัดชะออนทุกวันนะถ้าคุณแต่งตัวแบบนี้นะคุณจะสวยมากตัวที่2คือตัวที่คนอื่นอยากให้เราเป็นตัวที่3คือตัวที่มันเป็นธรรมชาติของมันต่อให้เราอยากเป็นมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นโดยธรรมชาติฉะนั้น3ตัวนี้เราอยู่กับตัวไหนแล้วเราเป็นสุขที่สุดเลือกอยู่กับตัวนั้นเถิดทุกคนล้วนมีเงาอย่าให้เงามาบดบังความเป็นจริงมีเท่าที่มีดีใจเท่าที่เรามีก็พอแล้วเจริญพรคนไทยทุกท่านนายโยมนะก็มีข้อคิดต้นไม้ต้นใหญ่ท่านทั้งหลายเมื่อเราดูแลต้นเล็กสักวันต้นเล็กก็จะมาเป็นต้นใหญ่ให้เราได้ประคองและตัวเราจะยืนขึ้นได้ถ้าวันนี้ไม่ดูแลเด็กไว้จะมีเด็กที่ไหนมาเป็นผู้ใหญ่ดูแลเราในตอนแก่เล่าขอทุกท่านอย่าได้ทิ้งเด็กอย่าคิดว่าเด็กไม่มีคะแนนเสียงและเด็กไม่มีผลต่อการเมืองของประเทศนี้ขอจงดูแลเด็กให้มีสติปัญญาเพราะยังไงเสียเมื่อเราตายเราก็อยู่ในกำมือเด็กเพราะเด็กๆบอกว่าลุงจ๋าเมื่อลุงเอาน้ำมันขึ้นมาเผาสตาร์ทรถยนต์เปิดแอร์นอนหลับอยู่ในรถไม่ยอมวิ่งลุงคิดว่าเงินส่วนตัวแต่มันไปซื้อน้ำมันส่วนรวมของโลกเมื่อลุงมาเผาน้ำมันทิ้งในรุ่นของลุงจนหมดแล้วเมื่อลุงตายไปหนูโตขึ้นขับรถเป็นไม่มีน้ำมันเติมให้หนูได้ขับหนูคงไม่กรวดน้ำให้ผีอย่างลุงกินแน่นอนเพราะลุงก็ไม่ได้ทิ้งทรัพยากรอะไรไว้ให้กับหนูเลยอย่าทิ้งหนูนะลุงนะวันหนึ่งลุงต้องรบกวนหนูตอนที่ลุงแก่และหลังจากตายไปขอเจริญพรคนไทยตั้งใจดูแลเด็กสาธุนะก็เป็นธรรมะกับต้นไม้หยิบผ้าขึ้นมาเราก็นั่งเย็บผ้าไปขอเจริญพรหลายคนที่มองเห็นผ้าและรู้สึกว่ามีรูอยู่รูหนึ่งแล้วก็นั่งบ่นว่าแหมรูนี้ทำไมมันต้องมีด้วยนะจริงๆเนื้อผ้าที่ดีก็มีตั้งเยอะทำไมไม่เลือกมองไปเลือกมองเฉพาะส่วนเก๋ของคนบางคนและคนบางคนเขาก็มีข้อดีตั้งเยอะแต่ก็ไปมองเฉพาะส่วนที่ไม่ดีของเขาขอให้เราทุกท่านได้มองเฉพาะส่วนที่ดีของคนแม้นถ้าจะตำหนิส่วนที่ไม่ดีก็พึงตำหนิอย่างมีมารยาทและตำหนิอย่างผู้ที่มีความรู้และเราจะไม่โกรธกันและเราจะเย็บผ้าผืนนั้นให้เป็นผ้าที่สมบูรณ์ไปพร้อมๆกันอย่าได้ไปจี้จุดว่ามันมีรูรั่วด้วยอารมณ์โกรธเราทุกคนล้วนมีรูรั่วจะมากจะน้อยขอเจริญพรกับผ้าผืนนี้ก็เป็นธรรมะได้กับผ้าเอาเทียนมาแล้วก็จับบอกขอเจริญพรจับโคนเทียนก็ไม่ร้อนเรียกว่าจับถูกถ้าจับไฟก็ร้อนเรียกว่าจับผิดจับผิดเมื่อไรร้อนเมื่อนั้นจับให้ถูกที่แล้วจะไม่ร้อนอย่าจับผิดใครเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีของเขามันก็ร้อนใจเราเมื่อเลือกมองส่วนที่ไม่ดีแล้วก็เก็บมาคุ้นคิดเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีของเขาและเราจะไม่ร้อนใจทั้งคู่ทั้งเขาและเราธรรมะ2นาทีเช้านี้ขอทุกท่านมองคนทุกคนและเลือกจับให้ถูกอย่าจับผิดเขาเพราะเขาก็จะได้ไม่ต้องจับผิดเราขอเจริญพรเนี่ยนะก็เป็นธรรมะประมาณนี้นะเราก็เลือกมองไป
อันนี้อยู่ในมุ้งนอนอยู่ข้างๆโรงศพตอนกลางคืนก็บอกว่าวันนี้หลายคนที่แพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งแพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งยังไม่ทันจะออกจากมุ้งตอนเช้ามืดบ่นกับภรรยาที่นอนข้างๆคุณฉันไม่อยากสู้แล้วผมแพ้แล้วผมไม่อยากไปทำงานแล้วผมเหนื่อยผมท้อผมแพ้พี่แพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งไม่มีกำลังใจแล้วพี่จะเอาแรงที่ไหนไปก้าวขาไปสู้กับมันเพราะยังไงพี่ก็ยังต้องไปสู้กับงานถึงพี่บ่นให้ตายพี่ก็หนีงานนั้นไม่พ้นอยู่ดีเพราะหัวโขนที่เขาสวมให้พี่เป็นผอ.ยังไงพี่ก็ยังต้องเป็นอย่าแพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งสิพี่มีกำลังใจตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งแล้วพี่จะออกไปสู้กับโลกที่มันเป็นจริงได้อย่าเอามโนมาคิดเองว่าพี่จะหนีมันพ้นไม่มีใครหนีพ้นจนกว่าจะถึงวันที่พี่เกษียณไปนะพี่นะฉันเป็นกำลังใจชนะตั้งแต่ยังมุ้งดีกว่าก็เจริญพรธรรมะกับเรื่องแพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุ้งอ่ะก็เนี่ยเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมะอันนี้เราก็บอกว่าไงใบไม้ใต้ใบหญ้าหนอนกินพญาอินทรีนั้นเรื่องจริงกวาดใบไม้ตอนเย็นๆก็บอกว่าท่านทั้งหลายดูสิหนอนที่มองนกอินทรีอินทรีที่ก้มมองหนอนอินทรีก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะลงบินไปจิกแกกินไอ้หนอนหนอนก็คงจะมองอินทรีเดี๋ยวมึงตายเมื่อไหร่มึงตกลงมากูก็จะมึงเหมือนกันนะเหมือนกับบอกว่าเมื่อใบไม้ใต้ใบหญ้าสูงขนาดไหนสุดท้ายก็ตกลงมาอยู่ใต้ใบหญ้าใบนี้หลายท่านที่รู้สึกว่าบั้งที่อยู่บนบ่ามันยิ่งใหญ่เสียจนดูถูกคนจนอย่าลืมนะเมื่อวัย60ปีเราก็ต้องกลับมาเป็นคนแก่ธรรมดาที่จะไม่มีใครตะเบะและยกมือไหว้เราได้มากเท่ากับตอนที่เราเป็นขอได้รักษาคะแนนเสียงขอได้รักษาคะแนนไว้และวันหนึ่งเราจะกลับมาเป็นคนที่อยู่ใต้ใบหญ้าอยู่ร่วมกับเขาได้เราเป็นปุ๋ยเขาเป็นหญ้าอยู่ร่วมกันอย่างพัฒนาขึ้นไปขอเจริญพรอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้นไม้ค้ำนะพอเราพอเนี้ยคืนนั้นกลับไปจากกรุงเทพแวะปั๊มพอเห็นอะไรปั๊บก็คิดแล้วก็ถ่ายเป็นธรรมะเป็นวิดีโอนะโยมนะนี่เป็นวิดีโอประมาณ2นาทีไม้ค้ำก็บอกคนบางคนไปกู้เขาก็ต้องอาศัยคนค้ำเพราะเขาไม่ไว้ใจแต่คนบางคนไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำเพราะรากแก้วรากฝอยมั่นคงคนที่มีหลักฐานมั่นคงมีเครดิตชีวิตดีมีมิตรสหายดีไม่จำเป็นต้องมีใครค้ำชีวิตเราขอเราทุกท่านจงเป็นผู้ที่ตั้งใจเถอะสร้างมิตรสหายรอบตัวไว้ไม่จำเป็นต้องมีใครมาค้ำเราเพราะเรายังไงก็ไม่ล้มนะ

ยินเจ้าอาวาสเขาพูดเอ้าอาจารย์ศักดาแหมตั้งแต่ท่านไม่ได้มาวัดผมนี่แผ่นดินวัดผมสูงขึ้นเยอะเลยนะอาตมาก็บอกหลวงพ่อครับถือโทรศัพท์ผมแป๊บนึงครับกดวิดีโอนะครับกดตรงนี้นะครับขอเจริญพรหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้มาวัดท่านเส้นนานแผ่นดินวัดท่านสูงขึ้นเยอะก็จึงบอกหลวงพ่อกลับไปว่าหลวงพ่อครับแผ่นดินวัดทุกวัดสูงแน่นอนครับสูงทุกวัดต่อให้เป็นที่น้ำท่วมถึงเป็นที่ที่มับมาบต่ำๆน้ำท่วมตลอดทั้งปีก็เป็นแผ่นดินสูงครับเพราะเงินที่นำมาซื้อแผ่นดินถวายเป็นธรณีสงฆ์ล้วนเป็นเงินจบหัวจบเกล้าไม่มีเงินบาทไหนที่ถวายวัดและไม่แตะหน้าผากคนมันมาจากที่สูงครับหลวงพ่อเงินทุกบาทที่สร้างวัดของที่อยู่ในวัดทุกอย่างเป็นของสูงทุกประการเพราะมาจากเงินหัวคนเรากินข้าวบนหัวคนเพราะคนจบหัวจบเกล้าพระที่กินข้าวบนหัวคนและเป็นพระไม่ดีธรณีจะสูบได้นะครับก็วันนี้เราจะกินและใช้อย่างผู้ที่รู้อย่างมีปัญญาสาธุอย่างนี้อันนี้บังเอิญไปเห็นเขากั้นเขื่อนตรงนี้ข้างในน้ำก็ไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่ข้างนอกนี่คลื่นกระทบเอากระทบเอาก็บอกว่าโยมลองดูนะชีวิตพ่อแม่ที่อยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยมีแรงขึ้นมากระทบโครมลูกยังไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปกระทบอารมณ์อะไรเหมือนกับพ่อแม่ที่เขาออกไปสู้กับโลกข้างนอกลูกเอ๋ยอยู่ฝั่งนี้อย่าไปกระทบแม่ให้พ่อกับแม่ต้องสะเทือนทั้งสองข้างนะลูกให้แม่เขากลับมาบ้านและยังรู้สึกว่าในบ้านไม่มีอะไรกระทบโทรศัพท์ของลูกรหัส4ตัวที่มันเป็นเหมือนกับกำแพงกั้นแม่กับลูกไว้แม่ไม่รู้เลยว่าลูกคุยกับใครทุกคืนแชทคุยกับใครกำแพงที่มันเป็นเลข4ตัวให้แม่รู้เถอะลูกหนูใช้รหัสไหนให้แม่รู้รหัส Facebook รหัส LINE ให้แม่รู้เรายังจะต้องเห็นกันในทุกมุมมองเหมือนกับที่แม่เห็นลูกเมื่อตอนเด็กๆเล็กๆอย่าเอา4ตัวมาเป็นปราการเป็นด่านเป็นกำแพงกั้นแม่ที่ทำให้เห็นลูกได้ไม่หมดและเขาจะนอนตายตาไม่หลับเพราะเขาไม่รู้เลยว่าลูกกำลังคบใครอยากรู้ทุกส่วนของลูกทุกเรื่องของลูกแม่จะได้ช่วยป้องกันลูกไม่มีใครเขาเห็นคุณโตหรอกต่อให้คุณ40 50 60แม่ก็ยังมองเราเป็นเด็กเล็กๆอยู่วันยันค่ำขอทุกคนอย่าได้สร้างแรงกระทบข้างในบ้านให้พ่อแม่กลับมาบ้านและมีสักจุดหนึ่งที่เขาได้พักบ้างเขาเจอที่ทำงานกันแนะกันแหนมากมายมาเยอะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเจริญพรเนี่ยโยมตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ชลบุรีที่ลูกศิษย์อาตมามาตายอยู่ตรงเนี้ยรวมกันทั้งหมด25ศพเมื่อปีที่แล้ว25ศพที่น้องเจก็มาถูกไฟเผาอยู่ในรถตู้คันนั้นรถตู้คิวจันทบุรีชนกับรถปิกอัพปึงเดียว25ศพที่ไฟโหมเข้าไปช่วยกันไม่ได้เลยก็แปลกใจว่าไอ้น้องเจมันก็ไปคอยรถอยู่บขสดวงคนมันจะตายไอ้หนุ่มคนหนึ่งเดินมาผมซื้อตั๋วรถตู้คิวนี้ครับพอดีผมจำเป็นต้องไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งครับมีใครจะซื้อตั๋วต่อจากผมไหมครับน้องเจบอกมาเดี๋ยวฉันขอซื้อตั๋วแห่งความตายตั๋วมรณะก็ถูกเปลี่ยนมือจากผู้ชายคนนั้นมาอยู่ในมือน้องเจเจและเฟซบุ๊กที่เธอพิมพ์คำสุดท้ายคิดถึงแม่จังเลยกลับมาบ้านไม่อยากกลับไปทำงานเลยไม่มีที่ไหนอบอุ่นเท่าบ้านหนูอีกแล้วหนูอยากกลับบ้านมาอยู่กับแม่จังนั่นคือคำพูดสุดท้ายและตั๋วใบนั้นก็พาเธอขึ้นรถแล้วก็มาชนกันตายหมดเลย25ศพสงสารนายโยมนะอะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราวันยังค่ำอะไรที่ไม่ใช่ของเราต่อให้คว้ามานอนกอดได้สุดท้ายมันก็ดิ้นหลุดมือไปอยู่ดีจริงๆเป็นแบบนั้นนะก็เป็นกำลังใจเนี่ยวันนั้นก็มาพูดว่ายังมีอะไรซ่อนอยู่กับกรรมที่เรายังมองไม่เห็นใน25ศพทุกคนล้วนแต่มีชะตากรรมที่ขีดไว้แล้ววันนั้นก็พูดธรรมะกับสับปะรดหยิบมาแล้วบอกว่าตอนนี้สับปะรดราคาถูกจังเลยแต่สับปะรดถ้าพูดได้ก็คงจะบอกว่ามนุษย์ตั้งราคาในช่วงหนึ่งของผมลูกละ30ตอนนี้ผมเหลือลูกละ3บาทจะ3บาทหรือ30เมื่อใครกินก็อิ่มท้องเท่ากันผมไม่เคยลดคุณค่าของตัวผมเองต่อให้ใครจะมาลดราคาของผมไม่เป็นไรผมยังให้คนอิ่มเท่ากันในหนึ่งลูกจะ3บาทหรือ30ถ้าสับปะรดพูดได้คงบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนใครจะมาตีค่าคุณ
ให้ต่ำลงแค่ไหนถ้าคุณยังรู้ว่า

0: มีคุณค่าให้มั่นใจเถอะว่าคุณค่าของคุณยังมีคุณค่าเสมอไม่มีใครลดคุณค่าคุณได้นอกจากคุณเหมือนสับปะรดที่มันเน่าไม่มีใครกินได้อย่าทำใจให้เน่าและคุณจะมีคุณค่าในตัวคุณเองเจริญพรกับสับปะรดที่ราคา3บาทได้ไหมได้เนาะมันก็เป็นธรรมะอยู่ทุกเรื่องเลยนะในวันนั้นไปยืนอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ที่อยุธยาพาเนนไปดูกรุงเก่าอาตมาก็ยืนมองต้นไม้ใหญ่แล้วก็บอกขอเจริญพรเห็นต้นไม้ใหญ่ๆก็ทำให้นึกถึงว่าอยากใหญ่นักใช่ไหมอยากใหญ่ก็ใหญ่ไปคนเดียวเถอะดูสิโคนต้นมีต้นไม้ต้นเล็กขึ้นได้สักต้นหนึ่งไหมช่องแสงไม่เปิดให้ลงมาเลยต้นไม้ต้นเล็กที่ไหนจะขึ้นไปเป็นเพื่อนคุณได้ถ้าพายุใหญ่พัดมาคุณก็ล้มคลืนแน่นอนแต่ถ้าเปิดช่องแสงให้มีแสงลงมาบ้างต้นไม้เล็กก็จะขึ้นเป็นเพื่อนคุณพายุใหญ่มาก็ยังพออิงอาศัยกันได้บ้างเจ้านายบางคนขอวิงวอนเถิดอย่าได้รู้สึกว่าเรายิ่งใหญ่จนเกินไปเราก็ลูกจ้างบริษัทเหมือนกันเมื่อเราลูกจ้างบริษัทกับพนักงานรปภ. security ทุกคนล้วนมีหัวใจไม่ได้ต่างกันอย่าใหญ่เสียจนคนอื่นเติบโตไม่ได้ภายใต้ข้างๆเก้าอี้คุณถ้าใครมาเลื่อยเก้าอี้คุณวันไหนเก้าอี้ล้มลงจะไม่มีใครกันเก้าอี้ของคุณได้เลยขอให้เราทุกท่านจงรักคนที่อยู่รอบตัวเป็นมิตรซึ่งกันและกันและชีวิตเราจะมีความเจริญขอเจริญพรอ้าวอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมก่อนที่เราจะรดน้ำสงกรานต์ให้กับใครเราก็เย็นที่มือเราก่อนก่อนที่จะใส่น้ำอบลงไปเราก็หอมก่อนก่อนที่เราจะพูดชมใครเราก็คิดคำชมในใจเราก่อนสบายใจก่อนก่อนที่เราจะด่าใครเราก็นึกถึงคำด่า 20-30 คำแล้วด่าคำหนึ่งเขาได้ยิน1คำเราได้ยินกี่คำ20คำใครเป็นทุกข์มากกว่าใครเราเป็นทุกข์มากกว่าเพราะเวลาเราเกิดเราก็เกิดที่โรงพยาเกิดที่โรงพยาคนที่ทำคลอดให้แม่เราคือนางพยาโตขึ้นมานิดนึงเราก็เข้าโรงเรียนชั้นอนุบางคนก็ไปเรียนที่โรงเรียนเทศะบางคนก็ไปเรียนที่โรงเรียนอนุซึ่งโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ในเขตเทศะโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลก็มักจะต้องปลูกดอกไม้ไว้ที่หน้าโรงเรียนให้มันดูสวยงามและเบ่งบังเอิญวันนึงเราไปยืนดูดอกไม้ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลนานไปหน่อยมอเตอร์ไซค์คันนึงเลยเสียหลักมาชนเราขาหักต้องหามเราไปส่งโรงพยาบาลบังเอิญหมอพยาบาลคนนั้นเพิ่งจบมาใหม่ๆยังรักษาแผลไม่ค่อยจะเก่งเท่าไรสุดท้ายแผลเราก็ติดเชื้อแล้วเราก็ตายตกนรกไปเจอโยมพระแล้วบังเอิญเราทำความชั่วไว้ด้วยโยมพยาบาลก็จัดหนักด้วยการเอาไม้กระบองตีกะนี่แค่พูดก็ยังเสียวหัวกระบาลแล้วนะเนี่ยวันนี้อาตมาต้องรีบนั่งรถกลับตลาด5ชั่วโมงกลับถึงวัดตี3ก็ต้องถึงต้องทันต้องไปจะไม่ค้างกลางทางเพราะอาตมาไม่อยากจะเสียภาพของการที่บิณฑบาตแล้วได้นั่งฉันกับหลวงพ่อไม่อยากให้ภาพของครอบครัวหายไปคนนึงอยากให้พ่อลูกได้นั่งฉันข้าวด้วยกันเชื่อว่าทุกคนก็คงมีบ้านเหมือนกันที่อยากให้นั่งฉันข้าวกินข้าวด้วยกันให้ครบอาตมาก็มีบ้านคือพระที่เป็นครูบาอาจารย์ที่อยากจะฉันข้าวกับท่านทุกวันมีบางวันที่จำเป็นจริงๆต้องค้างก็ไม่ว่ากันแต่ยังไงต้องทำชั่วโมงของการฉันข้าวร่วมกันให้ได้มากที่สุดถ้ายังเป็นแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายเชื่อว่าหลวงพ่อคงไม่เคลียร์เราไปไหนแน่ๆใช่ไหมโยมก็ขอทุกท่านได้ร้องเพลงแทนเด็กๆทุกคนพร้อมกัน
1: เราพร้อมมาก
0: เสียงเพราะจังดนตรี

ใครที่มีแม่มีลูกมาด้วยโยมนั่งลงไปนั่งคุกเข่าข้างหน้าแม่หน่อยนะใครที่มากับแม่มากับพ่อขอเชิญนั่งบนคุกเข่าข้างหน้าแม่หน่อยขอโยมทุกคนพนมมือหลับตานึกถึงแม่เรานึกถึงพ่อของเราคิดถึงนะเอากล้องตัดจากบนจอไปได้เลยโยมพนมมือน้อมใจนึกถึงแม่หลายคนที่แม่เสียไปแล้วแม่จ๋าวันนี้ลูกมาสร้างบุญแล้วใครคิดว่าห้างเป็นวัดไม่ได้วันนี้โอเคแมสทำห้างให้เป็นวัดแล้วขอบคุณนะแม่ที่ให้ชีวิตลูกมาหลายคนที่เคยทำบุญร้อยวันให้แม่มาแล้วหลายคนที่เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศพแม่มาแล้วรู้ดีว่าการที่ต้องไปยืนยิ้มทั้งไม่อยากยิ้มในการรับแขกแม่นอนอยู่ในโรงศพหนูไม่มีโอกาสได้กินข้าวกับแม่แล้วไม่มีโอกาสได้กินข้าวกับแม่แต่วันนี้ลูกได้สร้างบุญส่งให้แม่ขอบคุณนะแม่ที่ไม่เคยเห็นลูกโตเลยสักครั้งขอบคุณนะแม่ที่หนูไปเป็นลูกสะใภ้บ้านอื่นไปหุงข้าวให้แม่คนอื่นกิน

0: วันนี้ลูกได้ถวายทานลูกได้ใส่ลงไปในขันติดกันเทศทุกบาททุกสตางค์ลูกไม่เคยไปโกงใครมาลูกไม่เคยไปลักขโมยใครมาวันนี้ลูกเอาเงินที่ลูกใช้มือที่แม่ให้มามาทำบุญแล้วรับส่วนบุญของลูกไปด้วยโยมน้อมใจนึกถึงพ่อแม่โยมแม่ยังอยู่ก็กรวดน้ำให้ได้แม่ตายแล้วก็กรวดน้ำให้ได้ทำวันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่กันถึงวันที่12สิงหาคมไหมคิดถึงอาตมาอยากกอดแม่มา20กว่าปีได้แต่แอบไปนั่งใกล้ๆไม่มีโอกาสได้กอดแม่เหมือนที่โยมได้กอดเลยอยากให้โยมได้ตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันคิดถึงคนที่อยากจะให้กลับมาอยากจะให้อยู่ด้วยกันและเราเชื่อว่าทุกคนที่เรารักกันเราจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแน่นอนตลอดไปขอโยมจบหัวจบเกล้าน้อมศีรษะลงสักเล็กน้อยออกเสียงพร้อมๆกันลูกกราบขอขมาบิดามารดาและเจ้ากรรมนายเวรหากชีวิตของลูกสะดุดและติดขัดอะไรเนื่องด้วยกรรมอันใดบุญวันนี้ขอขมาทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรเปิดทางให้ชีวิตข้าพเจ้าเดินทางสายบุญได้สะดวกด้วยเถิดอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าเป็นอะไรหนักหนาเพื่อจะได้สร้างบุญสะดวกชาตินี้เกิดมาเพื่อสร้างบุญและจะอุทิศไปให้เสมอเสมอรับส่วนบุญแล้วอยู่คนละส่วนนะให้ชีวิตข้าพเจ้าเจริญต่อไปขอโทษขออภัยที่เคยล่วงเกินไว้บิดามารดาหากลูกล่วงเกินไว้แล้วยังติดหนี้กรรมกันอยู่ทำให้ชีวิตลูกสะดุดติดขัดทั้งปวงอโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถิดให้ชีวิตลูกเจริญนับจากนี้สืบไปอโหสิกรรมด้วยเถิด
1: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะวันนี้เรากำลังเรียกร้อง return nature to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกนี้กำลังเสียศูนย์มันกำลังปริวัตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอหลักเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับลำดับลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมา เมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านมืดฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนเอกคนหนึ่งเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าและฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าพุทธวะสันฝนก็แรงขึ้น3ปีนี่วะสันเสียมาบอกอย่างเมืองไทยวะสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยเนี่ยบ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจังบ่แรงตรงนี้ไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาทำทางให้น้ำหลากแกงไปหมดแถมเพื่ออากาศหน่อยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าและฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแล้งจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแล้งอาจจะท่วมตรงนี้เคยท่วมอาจจะแล้งเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูดถูกอะไรที่ได้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้ตรงนี้อาจจะบางแต่ที่นี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจะจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักล่มก็หมุนเอียงกูเลงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีคิดดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500 600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดนึงถ้าว่าควันเจตลมานานังอุชุงคัจฉันติปุงคโบสัพพาตาอุชุงคัสติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุสเสสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธรรมิกังจรติปะเควะอิตราปชาสัพพังลัทถังสุขขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุษย์เสสุโยโหติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตามที่หัวหน้าเขาพาทำสัพพังลัทธังสุขขังเสติแว่นแควนหรือรัฐนั้นก็ประสบแต่ความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะเหตุแห่งพระราชาหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมความจริงคำพูดนี้เราอย่าหมายถึงแต่พระราชาในประเทศที่ไม่มีพระราชาเราก็ต้องมองต่อไประบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหาร บ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวนท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศท่านได้ฟังเทศเอ๊พระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรนะแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟแม่ฟางเสร็จแล้วมันก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศขันธกะมหาวรรคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นนะพระพุทธเจ้าเดินไปทีละ 1,250 รูปหอมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700 อ้าวอย่างนั้นก็มีเหรอบอกมีเพราะนั้นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนังกับพระในวัดของท่านพระเนรในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียวต้องตื่นตีสองโวยตายว่าไงตายขาขักบาดเนี่ยว่าฉันให้ภาวนาพุทโธเนี่ยต้องเลือดจะปาดทั่วว่าฉันเพราะเป็นพุทโธแล้วบาดเนี่ยปาดทั่วจะบ่ตายพอบ่ได้ขาขักขับว่าฉันพระนี่แหละพูดมาก่อนว่าบ่ได้ขาขักเป็นยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยชั้นสองเถื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาว่าไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยี่ห้องก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมาเจริญสมาธิภาวนาเช้ามามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยังคนบ่กินหลายว่าซั่นญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่2เข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนะนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแคว้นก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการปกครองท่านคนนี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อย ในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งเรียกท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินทุดงไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันนี้รับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาปั๊บอาตมาก็พาพระเนนขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำพระหนุ่มเนน้อยเป็นเพอร์เวอร์เฮเว่มันอยากซิกต้องพาขึ้นภูเขาไปซ้อมรบในป่าอาตมาก็บอกไปนะไม่ต้องไปกินข้าวกินมาม่าคนละสองห่อต่อหนึ่งวันปีก่อนๆปีหลังมาเอาใหม่กินข้าวเปล่าๆดีกว่ามาม่ามาม่าไม่มีวิตามินต้มข้าวเปล่าๆกินเลยก็ได้วันละครั้งทำความเพียรคอมนิดเข้าไปอยู่ในป่าใครหาข้าวเป็นข้าวกินอยู่กันตั้งหลายปีมีแต่คนจะฆ่าจะแกงพวกเราไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ไปไกลๆหมู่บ้านให้พ่อขาวต้มข้าวให้กินพ่อดีไปที่ห้วยหวนคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ที่นั่งอยู่ท้ายๆก็พบเข้าพาลูกน้องบริวารมาทำบุญพอดีวันนั้นใกล้ๆวันเฉลิมพระชนพรรษาแกก็พาบริวารมาทำบุญแล้วมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลูกน้องเหล่านั้นถือศาสนาคริสต์มากกว่า 50% พุทธน้อยๆเขาก็จำใจต้องทำเพราะหัวหน้าเขาหาทำหัวหน้าเขาหาทำไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าขึ้นสวรรค์หัวหน้าดีๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์คลุ้มครองให้ประโยชน์แก่ลูกน้องบริวารในชีวิตนี้ในโลกนี้ด้วยนะแม้แต่ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าดีๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยเล่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมสาธุการแท้สองเมื่อเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าก็ต้อนรับน้องใหม่เหมือนพวกเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วเทวดาเก่านี่ก็จะถามว่าทำบุญอะไรจึงได้มาอยู่สวรรค์กับพวกเราดีจังนะพวกท่านทำบุญอะไรและมีเทวดาใหม่บางพวกว่าอายไม่อยากพูดมีบุญน้อยไม่กี่วันก็จะจากสวรรค์ไปเพราะอะไรอายไม่อยากพูดทำบุญอะไรเขาก็เล่าเพราะถูกขยันขยอมมากก็เล่าทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อยากทำดอกแต่หัวหน้าพาทำหัวหน้าบังคับไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำแล้วมันได้ขึ้นสวรรค์แม้เสียดายจริงๆอยากจะตายไปเกิดใหม่จะได้ตั้งใจทำใหม่ให้ดีๆพระพุทธเจ้ายังบอกว่าภิกษุทั้งหลายหัวหน้าที่ดีตั้งมั่นในธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์ลูกน้องบริวารในโลกนี้แม้แต่ตายแล้วสู่ปรโลกปรภพเขาก็ยังคุ้มครองให้บริวารเขาได้ขึ้นสู่สวรรค์ได้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารนี่ไม่ใช่มันเป็นได้ง่ายมันเป็นด้วยบุญอีกด้วยนะอธิปัจจังปริวาโรสภเมเตนะลภติท่านได้เป็นใหญ่ท่านมีบริวารเพราะเหตุแห่งบุญที่ท่านได้กระทำไว้แต่ก่อนนู้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันได้เป็นขึ้นมานะเพราะนั้นบุญเนี่ยบุญเก่าบุญใหม่ถ้าเราสร้างเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยประโยชน์มันมากมากเลยทีเดียวระบบทั้งระบบมันอยู่ที่คีย์มาสเตอร์อยู่ที่ผู้นำอยู่ที่หัวหน้าอยู่ที่ผู้ใหญ่นี่เองเพราะนั้นการที่เราจะพัฒนาจริยธรรมของผู้นำจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำควรจะมีคอร์สขึ้นมาเลยอาตมาว่ามันน้อยไปนะขนาดนี้นะอยากจะให้ลงไปคลุกเขากับธรรมชาติจริงๆสักสัปดาห์หนึ่งตั้งคอขึ้นมาเพราะว่าการอบรมจริยธรรมนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเพียงแต่ฟังซึ่งเราจะได้พูดต่อไปในตอนหลังเพราะว่าคำว่าพรหมจรรย์หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ในตัวอริยมรรคมีองค์8นั้นย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาไอ้ตัวศีลสมาธิปัญญานี่เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาเพื่อให้ปัญญานั้นได้เข้าถึงตัวสัจธรรมเมื่อปัญญาเข้าถึงตัวสัจธรรมรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในที่นี้เรา เน้นทางศาสนามุ่งไปที่ความทุกข์ความทุกข์นี่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือกฎของธรรมชาติอันหนึ่งถ้าทำอย่างนี้มันต้องทุกข์แน่นอนเป็นปัญหาแน่นอนความที่ทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นั่นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยทุกข์หรือปัญหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้หนทางที่จะแก้ปัญหาที่จะดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคนั่นคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือจริยธรรมทุกข์สมุทัยนิโรธสามอันนี้เป็นตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติส่วนมรรคในอริยสัจตัวมรรคนั้นคือตัวจริยธรรมที่จะเข้าให้ถึงตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อมันปัญหามันจะแก้ไขได้ทีนี้ในจำนวนมรรคนั่นแหละมันย่อลงอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาจริยธรรมทั้งหมดคือศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องพูดกันต่อไปในตัวศีลสมาธิปัญญานั้นเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาถ้ามีปัญญาถูกต้องรักษาศีลก็ถูกเจริญสมาธิก็ถูกแต่ถ้าขาดปัญญาปั๊บรักษาศีลก็มีปัญหาเอาศีลไปทะเลาะ กับชาวบ้านเราดีกว่าเขาหมดเลยแบกศีลเถอะเลอะไปแล้วมันไม่มีปัญญาเอาความดีของตนเองก็ไปข่มกับคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดคือปัญญาเป้าหมายทั้งหมดในการพัฒนาจริยธรรมคือพัฒนาปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราจะต้องไปเรียนจนจบปริญญานะปริญญาทางโลกนั้นยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาของทางพุทธศาสนาที่จะพูดถึงคนโบราณภาคอีสานได้พูดเยาะเย้ยลูกหลานรุ่นหลังไว้คำหนึ่งว่าอัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังบดายห้องนั่งเดโนบักตายหางก่อมๆสังมาดายนั่งห้องถ้าท่านมาจากภาคกลางคงฟังไม่รู้อัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังมาดายห้องนั่งจระเข้หางยาวเป็นว่าเอามาขดรองนั่งไม่ได้กระต่ายหางก่อมๆสังมาดายนั่งห้องตัวกระต่ายหางสั้นแค่นี้เวลามันนั่งมันเอาหางมารองเปรียบเหมือนคนมีปัญญาทางโลกเรียนจบปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นโพสต์ด็อกเตอร์เรทขึ้นมาด็อกเตอร์พิเศษขึ้นมาเมื่อมีปัญหาชีวิตไม่รู้จักทางออกกุมขมับเป็นโรคประสาทดีไม่ดีก็ฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายประเทศไทยได้ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระทรวงน้องสุดท้ายขึ้นมาก่อนที่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เรามีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านรัฐมนตรีคนแรกท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วท่านก็ยิงตัวตายแต่กระต่ายหางก่อมๆสังบดายนั่งห้องสังบดายนั่งห้องหมายถึงชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาเนี่ยทำไมแกไม่กลุ้มใจเป็นโรคประสาททำไมแกจึงไม่ผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายแกก็ไม่สะดวกสบายแกทำงานทำการอยู่ตำทุ่งตำท่าแต่รู้สึกจะมีความสุขกว่าคนที่อยู่ในห้องแอร์ก็ได้แกมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งปัญญาที่จะไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นการพัฒนาจริยธรรมนั้นจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อได้พัฒนาปัญญาให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องการที่จะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้นั้นต้องพัฒนาจิตให้จิตสงบระงับจึงจะเพ่งไปสู่ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมือนไฟฉายหลอดไฟดิออนใหญ่ๆเนี่ยกินไฟมากหลายวนแต่มันก็เห็นบริเวณเนี่ยถ่านไฟฉายสองถ่านสองท่อนฉายไปเห็นไกลๆฝนตกก็ยังฉายฝาสายฝนออกไปเห็นอีกด้วยซึ่งมันมีแรงน้อยๆกว่าหลอดนีออนนี้เพราะอะไรเพราะมันได้รวมกันเป็นลำแสงมันได้โฟกัสแสงของมันรวมเป็นเหล่ามันจะเห็นตรงไหนมันก็ส่องไปจิตใจที่สงบไม่กระจัดกระจายมั่นคงบริสุทธิ์สามารถที่จะเพ่งจ้องลงไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยนั้นค่อยๆกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะนั้นการพัฒนาปัญญามันไม่เกิดขึ้นมาเพียงพอก็เลยมาต้องพัฒนาจิตแต่การพัฒนาจิตมันยากมันไม่ขึ้นมาง่ายๆมันมีพื้นฐานมันจะต้องตั้งอยู่ที่การกระทำการพูดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคือศีลนั้นถ้าเรารักษามันให้ดีๆพอมาฝึกจิตมันก็ง่ายอย่างสมมติว่าเราต้องการจะฝึกสมาธิภาวนาขึ้นมาเนี่ยเราไปทำชั่วมามากเลยพอมานั่งปั๊บภาพแห่งความชั่วสิ่งที่ตนเองกระทำมันจะมาหลอกหลอนจิตใจให้สะดุ้งให้หวาดเสียวหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาไม่ได้ดีพอก็เลยเลื่อนมาอบรมศีล จึงเรียกว่าภาวิตศีลจึงขึ้นไปสู่ภาวิตจิตภาวิตปัญญาที่อบรมศีลให้ดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจเมื่อนั้นเมื่อจิตใจของเรามีศีลดีไปอบรมจิตมันก็สงบง่ายท่านนั่งอยู่ทั้งวันท่านก็ไม่เคยเห็นความชั่วของตนเองไม่เดือดร้อนอาดูลใจเพราะการกระทำการพูดการคิดของเราความสงบมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วทีนี้การอบรมศีลเนี่ยมันยากขึ้นมาอีกมันยากขึ้นมาอีกต้องลดลงมาอีกพื้นฐานของศีลตั้งอยู่บนกายอันได้รับการอบรมจึงมีคำว่าภาวิตกายอบรมกายแล้วสูงขึ้นมาภาวิตศีลอบรมศีลและจึงมาสู่ภาวิตจิตอบรมจิตจึงมาสู่ภาวิตปัญญาอบรมปัญญาภาวิตกายตัวนี้สำคัญเมื่ออบรมกายเราดีรักษาศีลง่ายแต่นี้ถ้ากายเรายังยุ่งยากลำบากด้วยการบริหารกายนั่งอยู่เดียวอยากกินเดี๋ยวอยากสูบเดี๋ยวอยากดื่มเดี๋ยวอยากจะไปลีลาดอยู่ในฟอในคับในบาอย่างเนี้ยคือกายของเรามันไม่ได้รับการฝึกให้มันง่ายมันกินมากมันนุ่งห่มมากมันนอนมากมันตามใจมากมันชอบสะดวกสบายจนเกินไปมันก็เป็นการยากไปหมดเลยในการรักษาศีลทีนี้เมื่อทำกายให้มันสบายขึ้นมาจะมีคำว่าภาวิตกายภาวิตกายอบรมกายอบรมกายให้มันเกิดฟิสกันโกลขึ้นมาคือให้มันเกิดการพัฒนากายขึ้นมาคือนุ่งห่มแต่พอดีกินแต่พอดีนั่งนอนแต่พอดีไม่ให้ชีวิตที่เป็นกายภาพนี้มีส่วนเฟ้อส่วนเกินจนต้องมามัวภาวะพะวงแสวงหาให้แก่มันบำรุงบำเรอมันจนเกินไปอย่างนี้เพราะนั้นชีวิตของนักบวชที่จะรักษาศีลก็ดีหรือของชาวบ้านที่ต้องไปจำศีลในวัดก็ดีนั่นแหละคือต้องการไปอบรมกายอย่างนักบวชนี่เครื่องนุ่งห่มนั่นก็มีชุดเดียวเพียงเท่านี้กี่ปีกี่ชาติก็ทรงเดียวอันนี้สีเดียวอันนี้ไม่ต้องวอรี่ต่อแฟชั่นทั้งหลายเลยผมก็ทรงเดียวอันนี้15วันหรือ1เดือนก็มาตัดทรงเก่าอันนี้มันง่ายกินครั้งเดียวครั้งเดียวยังไม่พอใช้ภาชนะอันเดียวใส่เข้าไปในบาตรอัญญาพุญเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกขินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายคำว่ากามในที่นี่ก็หมายความว่าบอกหัวสารนำแซบพูดเป็นภาษาภาคอีสานเรื่องอยู่เรื่องกินคือมันต้องอบรมกายเมื่อกายอยู่สบายแล้วจะเลื่อนขึ้นมารักษาศีลมันก็สบายขึ้นการเบียดเบียนก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงตราบใดกายยังมากอยู่ยังวุ่นวายเกี่ยวกับการกินการอยู่การอะไรต่างๆมากเนี่ยมันต้องแสวงหามากมันต้องเบียดเบียนทั้งทางตรงและทางอ้อมในนี้เรากินมากคนเราทุกวันนี้กินมากกว่าสมัยพ่อแม่แล้วคนสมัยนั้นไม่ทุกข์อย่างนี้อายุยืนกว่านี้ไม่ทุกข์ใจนะแต่ส่วนทางกายนั้นเขาไม่สะดวกสบายเขาหาข้าวมากินใส่ปากหาอาหารมากินเขาก็โยกเข้าไปวันๆปีหน้าฟ้าใหม่ฝนตกมาเขาก็ทำต่อไปแต่เราทุกวันนี้ชาวไร่ชาวนาก็ทุกข์อย่างมหันต์เลยทุกวันเพราะชาวไร่ชาวนาก็กินมากกินทางปากกินทางตากินทางหูกินทางจมูกเข้าไปกินทางกายเข้าไปกินอารมณ์ทางใจเข้าไปไม่รู้จักอิ่มเอามากินทางปากนั่งดูโทรทัศน์ไปด้วยกินทางตาไปด้วยฟังเสียงเพลงไปด้วยยิ่งผู้ที่มีเงินเดือนข้าราชการถ้าไม่มีจริยธรรมยิ่งกินมากกินตั้งแต่เที่ยงในยันเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงวันในยันเที่ยงคืนไปกินจังไรก็ดอกก็เดียแท้กินกระทั่งเวลากินจนร้านเขาปิดก็ยังไม่อยากจะเลิกกินแต่ว่ากับมากเกินไปเห็นไหมล่ะมันจะต้องเบียดเบียนแน่นอนเพราะกินมากเพลงเบาเบาเล่าบางบางนางงามงามไฟสลัวสลัวกินให้ครบวงจรถ้าอย่างนี้มีเท่าไหร่ไม่พอนะไม่พอจะรักษาศีลมันก็รักษาไม่ได้เพราะกายนี้ยังไม่ได้รับการฝึกหัดให้กินน้อยๆอาตมาขออภัยขอพูดถึงเรื่องตัวเองนิดหนึ่งแต่ก่อนสูบบุหรี่วันละ3 2 3 2นั้นสูบบุหรี่เก่งมากกินเหล้าใน3วันไม่กินข้าวเลยก็ได้กัญชาสูบจนเขายกเขียงนี้จากมันสูบเก่งพอดอันไหนมาเมาลองหมดใจมันชอบลองทำงานเงินเดือนมากๆ 30,000 กว่าบาท 40,000 บาทก่อนที่จะมาบวชทำไปหมดสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์อะไร ได้อ่านหนังสือธรรมะจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงจะว่ามีบุญหรือยังไงก็ไม่ทราบรู้สึกละอายจะสูบบุหรี่มวนหนึ่งหนึ่งในใจมันบอกว่าจะเลิกแต่ว่าเอาอีกสักหน่อยจะกินเหล้าทีมันก็บอกว่าจะเลิกแต่ก็ยังเอาอยู่นานๆเข้าคุณธรรมมันก็คงมากเราศึกษาไปมากก็ทำไปความคิดขึ้นมาว่ามันน่าจะต้องเลิกได้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนี่คือยาพิษที่เรากำลังกินในที่สุดอาตมาก็เลิกเวลาเลิกก็ไม่ได้ต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกตรงไหนดอกเวลาสูบยังไม่ได้ไปสูบถ้ำกระบอกกินเหล้าก็ไม่ได้ไปกินที่ถ้ำกระบอกก็กินมันตรงนี้เลยอยากกินตรงไหนก็กินตรงนั้นทำไมจะต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกวันนั้นนั่งเครื่องบินไปที่รัสเซียไปที่มอสโกสายการบินของแอโรฟอร์ตสมัยรัสเซียเขายังไม่ล้มละลายนัดก่อนยังไม่บวช2524เครื่องบินมันไปลงเซอร์วิสที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียพอเครื่องบินลงจอดตรงไหนอาตมาต้องไปหาซื้อเหล้ากินว่าเหล้าเมืองนี้มันดีไหมที่จริงมันพอดีจักเมืองดอกเหล่าเนี่ยฟาเขาไปว่าได้กระตีนตบตะกะแตนหล่นมองก็เดินขึ้นไปหาซื้อเหล้าเพราะว่ามันฟรีปลอดฟรีแท็กไม่ต้องเสียภาษีอะไรก็ไปเห็นที่เขาขายหนังสือมันหมุนมันใส่ใดเป็นช่องมันหมุนไปช้าๆหนังสือเล่มต่างๆอาตมาเป็นคนชอบอ่านก็ไปยืนดูเห็นหนังสือเล่มหนึ่งสะดุดใจมันเขียนไว้ว่า how to stop smoking and drinking เหตุจังใดจังสิเศร้าโศกอยากกินเหล้าได้มันว่าหนังสือเล่มนั้นขออะไรพูดเป็นภาษาไทยอีสานอย่างนี้เอ๊เขาน่าจะแนะนำที่ดีเราก็นึกอยากจะออกก็กดสวิตช์หยุดแล้วก็ถอดหนังสือเล่มนั้นมาดูก็บอกว่า stop smoking and drinking now นี่คืออินโทรดักหน้าบทนำของมันหยุดการสูบการดื่มเดี๋ยวนี้เพียงแค่นี้เองอาตมาห่วยสิไปซื้อหัวมันอ่านให้ยังหนังสือแล้วขันหยุดเดี๋ยวนี้ได้ก็ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเลิกมันเดี๋ยวนี้เลยหลังจากนั้นก็เอาหนังสือเล่มนั้นสอดเข้าไปตั้งแกว่าเลิกเดี๋ยวนี้Stop smoking and drinking now. ตั้งแต่วันนั้นจนวัน

0: เลิกเลยแต่จะต้องตั้งใจให้มั่นคงนะเรียกว่า self determination ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงว่าถ้ามันไม่ดีให้มันตายไปเลยเราเนี่ยถ้าไม่ตายดีเป็นคนดีของชาติถ้าจะมีลูกมีเมียจะเป็นผัวที่ดีของเมียเป็นพ่อที่ดีของลูกถ้ามันไม่ตายให้มันดีถ้าไม่ดีก็ตายลงแดงไปเลยเพราะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมายังไม่ตายแล้วเดี๋ยวนี้
1: ถ้าหลอกตัวเองมันคือถ้าคนหลอกคนหลงหรือคนชอบสักนักขโมยหลอกลวงคนคนไทยที่ต้องเรียนเป็นเตลุกับผีหลอกมีคำว่าหลอกในที่นี้หมายถึงการหลอกลวงให้เด็กให้เชื่อให้เชื่อเชื่อว่าเป็นจริงอย่างนั้นไม่เชื่อว่ามันไม่เป็นจริง

ที่เกิดแล้วเป็นสิ่งเดิมหนึ่งนั้นรอผู้คนเราให้ร่วมมือโดยประการต่างๆท่านเทศนาจิตเตระวันนิตังจิตตังทั้งนั้นจิตรอบรวมจิตรอบรวมด้วยประการต่างๆในเรื่องทุกอย่างที่มันหลอกเราทำตามความหลงเรียกว่าหลงมองตามจิตพระพุทธเจ้าท่านว่าหลงคนเราหลงอยู่กับโลกแบบนี้แหละเข้าใจว่าเป็นจริงจังทุกสิ่งทุกอย่างสมมติว่าตัวมันตัวอย่างนี้จะตัวแท้ที่จริงไม่ใช่ตนเชตัวเป็นสภาพอันหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากธาตุสี่และก็สลายเป็นธาตุสี่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเราไม่ได้เรียกว่าคนซะไม่เรียกว่าคนซะมันก็เหมือนเรื่องกันไปในโลกนี้เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ตัวใดมาเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่เรียกว่าคนก็หมดเรื่องหมดราวเดี๋ยวนี้มันจิตมันหลอกคนเอาดิจิตมันหลอกจิตดิว่าคนอย่างนั้นมันไม่ถูกสมมติว่าคนแต่ว่าเป็นคนจริงจังลองดูถ้าเราเรียกว่าจารึกสองเป็นคนผมเป็นคนไหมขนเป็นคนเล็บเป็นคนไหมฟันหนังนี่เองกระดูกเป็นคนไหมมันไม่ใช่คนนะมันในการจารึกสองครบทั้งตนทั้งตัวหมดไม่มีคนเลยจิตเจ้าขานี่เที่ยวมาครองมันอยู่ครองในตัวของเรานั้นมันเป็นเจ้าของมันใช่บังคับให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจบังคับให้ตาหูจมูกลิ้นกายกระทำงานการต่างๆทำดีทำชั่วทำบาปทำบุญเป็นคนไหมจิตไม่เป็นคนไหมก็ไม่ใช่เป็นมันก็ถ้าว่าจิตนั่นหมายความถึงเรื่องความคิดความนึกต่างหากผู้คิดความนึกถึงเรียกว่าจิตถ้าหาว่าเรียกจิตก็ว่าอะไรนั้นก็ไม่มีอีกแล้วนี่เราต้องหลอกคนเราอันนี้นอกจากนั้นอีกมันหลอกคนเราให้เราเชื่อมันเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายนั่นนายนี่ละบาททุกอย่างเป็นนายร้อยนายพันนายคนอะไรต่างเป็นตลอดทั้งทำการเป็นหน้าที่ต่างๆแผนกต่างๆเป็นกรมเป็นกองเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีไปตามเรื่องแท้จริงนั้นเท่าเก่าตัวคนเราคนนั้นมันเท่าเก่าเป็นยังไงเปล่าถูกตัวของเรานี่แหละตัวนี่แหละทานอาหารกับทานข้าวปานนี่แหละลมตะลมคอลมไส้แล้วก็ไปอยู่ในทุนถ่ายไปกับเท่าเก่าเป็นไม่เท่าเก่าการเจ็บการป่วยเท่าเก่าปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ที่หนาก็เท่าเก่าก็เท่านี้แหละของเด็กๆไม่ใช่เรื่องใหญ่ตายกันนอนเท่าเก่าเนี่ยไม่ได้ยืนตายไม่ได้เดินตายแล้วตายก็เท่าเก่าเนี่ยป่วยเน่าของเก่าสัง
ันหมายมันนี่ต่างๆก็ตามโลกตัวทิฏฐิมาหน้าขึ้นสำคัญตรงจริงจริงเลยจังเป็นคุณเป็นมูลเป็นเจ้าคุณมูลนายได้เป็นข้าราชการหน้าที่ต่างๆเข้าใจว่าเป็นจริงจังแค่เรื่องนี้มาทำงานหน้าที่นั้นนั่นแต่ค่ะเป็นนายเจ้าคุณเจ้าของและเป็นรัฐมนตรีอะไรต่างๆเป็นนายรัฐมนตรีก็ทำงานตามหน้าที่เฉยๆคำว่างานมอบการหน้าที่ให้ทำก็ทำไปตามเรื่องทำมันเอาได้ทำมันทำแล้วแต่เอาได้ทำก็ทำก็กายให้ได้ทำวาจาเนี่ยทำใจเนี่ยทำนอกจากกายวาจาแล้วมีอะไรทำทั้งหมดในตัวฐานได้ก็เลยเอานี้แหละไปทำมาคิดดูทีทวนแล้วมนุษย์คนเราตัวเป็นสภาพอันหนึ่งเท่านั้นเกิดขึ้นมาก็แก่ไปเท่ากันก็เจ็บไปเท่ากันก็ตายไปเท่ากันยังไงเลยหรอเพราะฉะนั้นสมมุติมันให้เข้าใจได้ว่าอันนั้นเป็นสมมุติต่างหากสมมุติมันเคลื่อนคนจริงไว้คุ้มห่อคนจริงไว้ไม่เห็นผลไม่ให้เห็นผลจริงเลยเคลือบมันห่อไว้ให้ปกปิดมิดชิดไม่เห็นความจริงคันเลือกนั้นออกไปแล้วเลือกเคลือบนั้นออกเลือกหุ้มห่อนั้นออกไปแล้วจึงเห็นความจริงอย่างที่ว่าฝันวันนี้เลือกออกเสียเป็นเจ้าคุณนายเจ้าคุณเจ้ากองหรืออะไรเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็เลือกออกมาเสียนายเราก็เลิกกับมัดเสียคนเราก็เลิกกับมัดเสียไม่มีอะไรหรอกคนจริงเกิดขึ้นมานั่นเราเองเป็นธรรมคนจริงเกิดขึ้นมานั่นแหละธรรมตรงนั้น

เห็นเองมันหลงเองเหล่านี้แหละจึงไม่เห็นความเป็นจริงเหตุนั้นจึงว่าการปฏิบัติเพื่อชำระแก้ไขของเหล่านี้ให้หมดไปเห็นตามเป็นจริงแล้วของเห็นตามเป็นจริง

0: มาใช้ตามเป็นจริงคือของนั้นเอามาใช้ไม่ได้สำหรับโลกอันนี้ภาษาสมมติเช่นไรก็เป็นไปตามเช่นนั้นแต่ความเป็นจริงแค่ไหนต่างหากเมื่อเราพูดเรื่องอะไรเมื่อเราพูด
1: Thank you.

ันไม่ได้ติดสุขเราไม่เราอยู่สบายเดี๋ยวนี้เราเกี่ยวของนี่มันไปยุ่งหาว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมูเป็นบุตรธิดาเป็นสามีเป็นเครื่องหลายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งหมดหาว่าเป็นจริงหรือจังบุตรเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นมาตามสภาวะของสัตว์ไม่มีอุปทานนิสัยสำคัญและสิ่งใดมีกามคุณก็เกิดมาในกามโลกมีโลกประกอบมีโลกมีในกามประกอบโลกประกอบอารมณ์ประกอบมันก็เกิดในภพนั้นนี่เป็นไปตามเรื่องของมันมันเกิดขึ้นมาแล้วจึงให้คิดถึงบุญบุญคุณของกันและกันเห็นแล้วเห็นตามจริงแต่ไม่คิดถึงบุญบุญคุณเพราะว่าเราเกิดขึ้นมานั้นยากนักยากหนาที่จะเกิดเป็นคนเราไม่ได้กำเนิดเกิดจากบิดามารดาไม่ใช่ว่ามีคุณูปการะมากที่สุดเป็นมนุษย์ที่แสนยากบางทีได้เกิดสัตว์ได้ฉาไม่เกิดทุกกายสัตว์ในโลกมีมากกว่ามนุษย์ถ้าขัวขังไปเกิดได้ในทุกประเทศมันที่มาสร้างมาเป็นคนคุณดามันดาสร้างขึ้นมาเมื่อเสือเราจะเมื่อจะเลยเราจะเป็นผู้ดีผู้ดีเราจะเป็นเจ้าเป็นนายจะเป็นนายเป็นตัวแม้ที่ตัวจะเป็นพระอรหันต์องค์หันบวชพระพุทธศาสนาก็ได้กำเนิดมาจากบิดามารดาท่านให้เกิดขึ้นมาจึงได้เชื่อมีคุณูปการะมากพวกคนนี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นมาเป็นมิตรไม่มีบิดามารดาบิดามารดาก็ต่างหากบุตรก็ต่างหากนี่เกิดขึ้นมาตามเรื่องของใครของมันดังนั้นพูดง่ายโดยการที่ไม่คิดไม่พิจารณาถึงเรื่องประโยชน์ไม่คิดถึงเรื่องคุณูปการะประโยชน์ในการในการแหมมันมากมายเหลือเกินเกิดขึ้นมาไม่ใช่ใหญ่ทีเดียวต้องเป็นเด็กเติบโตขึ้นมาเลยเขาบอกนั่นเองผมจึงจำสอนให้มีความรู้สร้างเลยให้มีวิชาอาชีพ

วุ่นวายลูกทำไมเจ็บปวดไม่ได้ถึงสภาพกับสมุดเขาใช้วิธีจริงๆเขาใช้ว่าตรงลูกของตนจริงบิดามารดาเขาใช้บิดามารดาของตนจริงเวลาบิดามารดาป่วยต้องตายให้สูญเหลือเขาใช้บิดาว่าตายจริงเพราะว่าเป็นทุกข์เปล่าร้อนมันไม่เป็นจากทุกข์เขาเป็นเองก็จะง่ายเห็นแหละแม่ก็ท่านเป็นทุกข์ท่านก็เป็นก้อนทุกข์ต่างหากมีดาวันดาก็เป็นก้อนทุกข์มันต่างหากมันมีหน้าที่เป็นเด็กทั้งหมดทั้งมวลมันมีชีวิตอยู่กันทั้งหมดทั้งมวลมาบุกมันเลยทั้งไปแล้วเมื่อตายก็เป็นเรื่องอีกต่างหากไม่ใช่ใครจะเอาไม่ได้การเห็นเช่นนี้นั้นไม่เชื่อเห็นของเห็นนั่งสำนักสำทางถึงก็เป็นชาวนาที่จะมาเห็นอย่างนั้นท่านยังไม่เป็นทุกข์มาเดือดร้อนมือไหวในโลกนี้สัพพะโรเกนะปิรตะสัญญาจนพิจารณาโดยสัญญาว่าไม่ใช่อะไรทั้งหมดโลกนี้ไม่ใช่ของเราทั้งหมดเป็นของสิ้นเปล่าของมากเราจึงจะปราศจากกังวลเกี่ยวของจึงไม่เชื่อมีความสุขสบายเมื่ออธิบายฟังเรื่องจิตมันหลอกมันลวงให้เราเริ่มหลงโมโหเป็นประการต่างๆสำคัญไม่นั่นไม่มีอะไรต่างมันหลอกลวงทั้งหมดก็มีจริงไม่ใช่ทั้งนั้นสำคัญว่าตัวตัวก็ไม่ใช่ตรงตรงนะอยากเก็บหายตายเวลาหายตายสูญแล้วก็ไม่ใช่ตัวพอดีตาบรรดาพอคุ้มตนก็ไม่ใช่คุ้มตนเวลาตายแล้วก็พระพ่อจากก็ยังหมดเรื่องเราไปที่มาแล้วก็หมดไม่ใช่ของเราทั้งนั้นทั้งปล่อยวางก็ได้อย่างนั้นจึงจะสงบสุขจึงจะสิ้นคงจริงในธรรมะอันนี้เรียกว่าธรรมธรรมะสัจจะของจริงเป็นอย่างนั้นเอาละอธิบายกันนะตั้งจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นกลางลงไปไม่คิดนึกสงสัยเรื่องใดๆสมมติความเป็นการที่วางจิตเป็นกลางนั่นแหละวางเสมอไปมันเลือกเองให้เป็นกลางไปนั่นแหละเป็นเบื้องต้นแล้วก็จับตัวกลางนั่นแหละเป็นเหตุให้คิดให้นึกตัวกลางนั่นเป็นเหตุให้คิดให้นึกแต่เราไม่คิดไม่นึกตอนวางนี้ไม่ต้องคิดต้องนึกเราจะเป็นกลางให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ไม่ส่งความคิดไม่มีความนึกสงสัยไม่มีความปรุงความแต่งไม่มีสัญญาเราไม่มีถ้าเป็นกลางเนี่ยเฉยอยู่จับความเฉยๆนั่นไว้นะครับนี่ก็ปุถุภาณีแล้วนาปาสติก็เอาแล้วแต่เราจะถนัดเม็ดตัวไหนตอนนั้นแบบไว้ตรงไว้ตรงกลางน่ะให้กำหนดไว้ตรงกลางนี่แหละกำหนดไปที่โผล่อนาปาสติก็ตามให้ไว้ตรงนั้นน่ะจิตก็จะสงบเป็นสมาธิการเรากำหนดเช่นนี้แหละความคิดความนึกความเป็นคนแต่งมันหายไปเองเราไม่กำหนดไว้ตรงนั้นแหละไม่กำหนดจิตตรงนั้นมันจึงไปปลูกไปแต่งคนนี้เคยคิดกับต่างๆเดี๋ยวอาการคิดกับนี่การปลูกมาแต่งนั้นก็ไม่มีที่สิ้นสุดในตอนที่ปลูกสักครั้งมันของเก่าแล้วคิดเล็กไปเท่าไรเท่าไรก็เท่าเก่าแล้วครับวันเรียนเรามาของเก่าจะลืมหลักลืมของเก่าเฉยหรอมันก็เหลือตามมัน

0: ตมันหลอกลวงไปโดยเหตุที่ว่าคิดเนื้อไปมากมายวันข้ามเป็นรุ่งตลอดปีตลอดชาติไปได้กับกรรมของเก่านะได้ของเก่าคิดอยากมีอยากรวยคิดอยากได้นู่นได้นี่คิดอยากใหญ่อยากโตคิดอยากนั่นอยากมีอะไรก็ของเก่าคิดแต่ไอ้คิดของเก่าเนี่ยจึงควรเบื่อควรหน่ายควรสละปล่อยวางให้วางให้ควรสุขควรสงบทีลองดูความสุขนั้นจะทำมาแล้วล่ะมันไม่จริงหรอกคราวนี้ความสุขความสงบมันจะจริงกว่านั้นอีกมันจะเป็นของจริงของจังขึ้นมาแต่เราไปชอบใจในความสงบนะทำสมาธิ
1: มีความพลังงานของใจเหมือนกับเรือแม่น้ำที่มันมีอายุตามธรรมดาแทนที่เราจะให้มันปล่อยไปตามเรื่องมาทดจะไม่ได้จมก่อนนี้

ส่งไปสารพัดทุกทิศทุกทางไม่หลงมือสักทีเราจะมาหัดสมาธิให้จิตรวมในที่เดียวให้ดูในอารมณ์เดียวคิดเฉพาะเรื่อง

มแปลงสรรพสัตว์ทุกอย่าง

เมื่อนั้นสมสารผ่านมาของวัดเนี่ย

จะไม่คิดนึกสงสัยอะไรต่างมีแต่ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกอันนั้นแหละจะเป็นเหตุให้แผ่เมตตาได้กว้างขวางที่จะคิดอะไรต่างๆ

สติท่านสอนให้ระลึกถึงพุทธาสติก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าธัมมานุสติก็ระลึกถึงคุณธรรมสังฆาสติก็ระลึกถึงคุณพระสงฆ์สีลาสติจาคาสติควรคิดที่เป็นคุณเรียกพระสงฆ์เป็นนิพพานทำยังไงเองให้รู้เรื่องไหมกรรมฐานอะไรจึงจะเป็นอุบายให้ถึงมรรคนิพพานมีคนมาถามอย่างนี้โอ้โหมันไกลนักไกลหนาคิดมารอบครอบรอบด้านเนี่ยเลยกรรมฐานทั้งนั้นแต่พิจารณาว่ามันถูกมันถูกเครื่องมันแน่แน่ลงไปเป็นอารมณ์มันเดียวแล้วไม่เกี่ยวกับกรรมฐานด้วยกันนั้น

ายนอกไม่ตั้งมันในทีเดียวเอาสติไปควบคุมไว้ในสิ่งที่เราประสงค์ต้องการให้เป็นกรรมฐานก็เป็นได้ทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าสติไปควบไปตรงไหนล่ะสิ่งนั้นต้องแน่ๆลงไปเต็มที่ต้องแน่ๆไปเป็นธรรมดา

าติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีในขณะที่เรานั่งฟังด้วยความตั้งใจนั้นจิตใจย่อมผ่องใสมีสมาธิพระผู้มีพระภาคจัดว่าในเวลาควังธรรมบาปไม่เกิดขึ้นหรือในเวลานั่งพูดธรรมะบาปก็ไม่เกิดขึ้นเพราะใจเราไปอยู่กับธรรมะเมื่อใจอยู่กับธรรมะความเศร้าหมองมันก็ไม่มีจึงเรียกว่าบาปไม่เกิดก็บาปนั่นก็คือความเศร้าหมองนั่นเองความเศร้าหมองทางใจทำให้ใจเราเปลี่ยนสภาพไปใจของคนเรานั่นโดยธรรมชาติมันสะอาดอยู่สงบอยู่แล้วก็มีสิ่งเข้ามารบกวนก็ทำให้สภาพจิตเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ที่มากระทบรูปมากระทบผ่านตาเสียงผ่านหูกลิ่นผ่านจมูกรสผ่านลิ้นสิ่งถูกต้องผ่านกายประสาทแล้วก็เข้าไปถึงใจใจก็ปรุงแต่งให้เป็นความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างตามสภาพของสิ่งที่มากระทบกิเลสมันเกิดขึ้นในตอนนี้ก่อนนั้นไม่มีแล้วมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีปัญญารู้ทันสิ่งนั้นไม่มีสติในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เข้ามาหมุนสภาพจิตใจของเราให้เป็นไปในรูปต่างๆได้จึงเรียกว่าเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่จะทำใจให้เศร้าหมองด้วยประการต่างๆโดยปกติใจของคนเรานั้นไม่ได้ขุ่นมัวเศร้าหมองคือจิตกับกายนี่มันมีสภาพไม่เหมือนกันร่างกายนี่สกปรกตลอดเวลาใจนั้นสะอาดตลอดเวลาเมื่อไม่มีอะไรมากระทบแต่ว่าร่างกายนั้นโดยธรรมชาติมันไม่สะอาดเราจึงต้องอาบน้ำต้องทาแป้งต้องใส่เครื่องน้ำอบน้ำหอมต่อเพื่อจะให้กลิ่นตัวไม่ปรากฏออกมาโดยธรรมชาติมันก็ไม่สะอาดอยู่อย่างนั้นแต่ว่าใจนั้นโดยธรรมชาติมันสะอาดจะไม่สะอาดก็ต่อเมื่ออะไรเข้ามากระทบและเมื่อเรารับสิ่งนั้นด้วยอำนาจอวิชชาคือไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นสำคัญว่าสิ่งนั้นน่าปรารถนาน่ามีน่าเป็นน่าเอาใจมันก็เกิดกิเลสเช่นเกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเมื่อไม่ได้ดังใจเกิดความลุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์นั้นนั้นสภาพจิตก็เปลี่ยนไปการพูดก็เปลี่ยนไปกิริยาทางกายก็เปลี่ยนไปทำอะไรมันก็เปลี่ยนไปตามอำนาจของใจถ้าใจเรามันไม่ดีสิ่งทั้งหลายมันก็ไม่ดีถ้าใจดีสิ่งทั้งหลายก็ดีขึ้นบ้านชอบของคนที่เป็นคนทำชั่วไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่บ้านช่องของสัตบุรุษคนดีมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการเป็นอยู่ในกลุ่มคนดีก็อยู่กันด้วยความสุขความสงบแต่การเป็นอยู่ในกลุ่มคนชั่วย่อมยุ่งยากถกเถียงกันทะเลาะบ่อแว้งกันตลอดเวลาเรียกว่าไม่มีระเบียบทางจิตใจขาดคุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มห่อจิตใจจิตใจจึงเปลี่ยนไปตามอารมณ์เปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นด้วยประการต่างๆอันความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เกิดมาจากภายในเกิดใจเราตั้งไว้ผิดเมื่อใจตั้งว่าผิดปัญหามันก็เกิดขึ้นและคนเราเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วไม่ค่อยจะยอมรับว่าตัวเป็นผู้กระทำความผิดถ้าไม่ยอมรับว่าตัวผิดนั่นแหละจึงไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เพราะว่าเมื่อจะไปแก้ที่อื่นมันก็แก้ไม่ได้เช่นดินฟ้าอากาศเราไปแก้ไม่ได้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าอะไรอื่นทั้งหมดที่เป็นสิ่งภายนอกใครจะเข้าไปจัดการมันได้ไหว
แต่เราจัดการกับตัวเราดีกว่าง่ายกว่าเพราะเรื่องของตัวเรานั่นเรื่องมันนิดเดียวเลือดที่ก็ไม่ใหญ่โตกว้างขวางอะไรยาวเพียงวาเดียวกว้างเพียงตอกหนาเพียงคืบเลือดที่มันน้อยแล้วก็พอจะจัดการได้และจุดที่เราจะจัดการนั่นก็คือจุดที่ตรงความคิดของเราที่ใจของเราที่จิตของเราซึ่งมันจำกัดอยู่เลือดที่ไม่มากเหตุการณ์มันก็ไม่รุนแรงหากแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อการพัฒนาความคิดของเราให้เจริญก้าวหน้าให้รู้จักแก้ไขตนเองปรับปรุงตนเองเพื่อทำชีวิตของตนให้ดีขึ้นเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราไม่ยอมรับว่าตัวเราเป็นผู้ผิดไม่ยอมรับว่าเราเป็นผู้กระทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าชอบไปว่าคนนั้นว่าคนนี้เป็นผู้ก่อเรื่องให้เป็นไปถ้าเราไม่เปิดประตูรับอะไรมันจะเข้ามาในบ้านของเราได้อย่างไรเช่นขี้ฝุ่นเนี่ยมันเข้าบ้านเพราะมีรูที่เราเปิดไว้เปิดหน้าต่างไว้ฝุ่นก็เข้ามาทางหน้าต่างเปิดประตูไว้ฝุ่นก็เข้ามาทางประตูแล้วทำให้บ้านเราสกปรกในร่างกายจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เปิดประตูรับสิ่งนั้นมันจะเข้ามาได้อย่างไรเช่นเราไม่เปิดตารับรูปจะเข้ามาได้อย่างไรเราไม่เปิดหูรับเสียงมันจะมาได้อย่างไรเราไม่เปิดจมูกรับกลิ่นมันจะเข้ามาได้อย่างไรไม่อ้าปากรสมันจะรู้ที่ลิ้นได้อย่างไรไม่ไปแตะต้องอะไรเราจะรู้สิ่งนั้นได้อย่างไรนี่เขาเรียกว่าประตูมันเปิดอยู่ตาตลอดเวลาแต่ว่าเราจะปิดตาแค่ก็ไม่ได้ที่เขาว่าให้ปิดไม่ได้ปิดที่ตาไม่ได้ปิดจมูกไม่หายใจหรือไม่ได้หมายความมาเอาสำลีอุดหูไม่ต้องฟังเสียงใครไม่ใช่ปิดอย่างนั้นถ้าปิดอย่างนั้นก็เป็นคนวิถานไปชีวิตมันจะไม่เรียบร้อยคำว่าปิดในที่นี้หมายความว่าเราไม่ยอมรับสิ่งนั้นการไม่ยอมรับก็คือว่าเรามีสติคอยกำหนดรู้ไว้มีสติเป็นยามคอยเฝ้าที่ตาเฝ้าที่หูเฝ้าที่จมูกเฝ้าที่ลิ้นแล้วก็เฝ้าอยู่ที่ใจของเราด้วยเอาสติเป็นยามเฝ้าไว้เหมือนบ้านเราเป็นบ้านใหญ่มีเงินมีทองมากเราก็จ้างยามมาให้เฝ้าบ้านยามนั้นถ้าหลับโจรเข้าบ้านได้ถ้าหากว่ายามเผลอโจรก็เข้าบ้านได้แต่ถ้ายามนั้นตื่นอยู่ตลอดเวลาเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาผู้ร้ายมันก็เข้ามาในบ้านไม่ได้เว้นว่าแต่มันจะฆ่ายามคนนั้นให้ตายซะก่อนแล้วมันก็ข้ามศพยามคนนั้นเข้าไปในบ้านข้าจึงจะเข้าไปได้ฉันใดอารมณ์ประเภทต่างๆที่มากระทบชีวิตจิตใจของเรามันก็ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละอันนี้เราจะไปปิดอย่างนั้นมันไม่ได้แต่ว่าปิดไว้ด้วยสติคอยกำหนดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเห็นรูปเราก็มีสติกำหนดรูปในการเห็นกำหนดรูปในการฟังกำหนดรูปในการดมกำหนดรูปในการลิ้มรสอะไรต่างๆกำหนดรูปในการที่จะจับต้องอะไรคำว่ากำหนดรูปหมายความว่าคอยคุมจิตใจของเราไว้ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในเรื่องนั้นๆดูอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายฟังอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายได้กลิ่นก็อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายได้ลิ้นรสได้ลิ้นลิ้นได้รสก็อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายกายได้ถูกต้องอะไรก็อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายควบคุมมันไว้ไม่ให้ความยินดีเกิดขึ้นไม่ให้ความยินร้ายเกิดขึ้นความยินดีนะเราอาจจะนึกว่าไม่เสียหายแต่ความจริงนั่นแหละต้นเรื่องของความเสียหายเพราะความยินดีก็จะเกิดความหลงไหลเกิดความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นนั้นคนเราถ้าเกิดความหลงไหลเกิดความเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งใดก็มักจะลืมตัวเพราะสิ่งนั้นเมื่อเลื่อนตัวเราก็อาจจะทำอะไรผิดพลาดเสียหายไปได้เพราะความหลงไหลเราลืมตัวอย่างนั้น
นั่นเป็นเรื่องของความยินดีและความยินดีนั้นมันก็ไม่เที่ยงไม่ถาวรมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใดก็ได้และเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราจะเป็นอย่างไรเราก็มีความทุกข์มีความแบกร้อนใจในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเพราะฉะนั้นความยินดีจึงเป็นฐานที่ตั้งแห่งความทุกข์เหมือนกันไอ้ส่วนความยินร้ายนะมันทุกข์ทันทีพอยินร้ายปุ๊บมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีไม่สบายขึ้นมาทันทีไม่ชอบขึ้นมาทันทีก็เป็นทุกข์ทันทีความยินร้ายนะมันเหมือนกับว่าเราจับไฟพอจับถึงมันก็ร้อนทันทีเหมือนกันความยินดีนั่นเหมือนกับว่าเรารับทานของหวานรับทานของหวานนี่มันเพลินเพลินไปเพลินไปก็เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ร่างกายคนโบราณก็จึงพูดว่าหวานเป็นลมขมเป็นยากินหวานมากก็เรียกว่าลมมันขึ้นความดันมันสูงร่างกายมันล้นไปด้วยน้ำตาลถ้าเรากินของขมมันก็เป็นยาที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เกิดขึ้นในร่างกายของเราความยินดีนั่นเหมือนกับของหวานความยินร้ายเหมือนกับไฟที่เราเข้าไปแตะต้องพอแตะพับมันก็ร้อนทันทีมือไหม้กอมขึ้นมาทันทีแต่ความยินดีนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นทันทีมันล่อให้เราเพลินไปหลงไปจนกระทั่งเราไปติดกับคือความทุกข์

ความทุกข์เป็นความเดือดร้อนคนเรามันเป็นทุกข์เพราะเรื่องอย่างนี้เพราะยินดีมัวเมาเพลิดเพลินในเรื่องนั้นนั่นมากไปเพราะความยินร้ายที่เกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นนั้นความยินดีนั้นทำให้เกิดโลภะราคะตัณหาความยินร้ายนั้นทำให้เกิดโทสะความประทุษร้ายขึ้นมาในใจขึ้นเครียดเกลียดชังจะทำคนนั้นให้เป็นทุกข์จะทำคนนี้ให้เดือดร้อนเพราะว่าเรามันเกิดความยินร้ายในเรื่องนั้นนั้นเช่นเห็นคนเราไม่ชอบใจคนบางคนก็พุ่งกันไปเตะเอาเลยทีเดียวมีเด็กคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นเด็กวัยรุ่นกำลังดมจินเนอร์กันอย่างเพลิดเพลินเขาก็นึกว่าสงสารมันไปดมจินเนอร์ก็เลยเข้าไปพูดเตือนพอพูดเตือนไอ้พวกนั้นลุกขึ้นเตะเอาเลยทีเดียวเตะแล้วมันก็วิ่งหนีแล้วมาบอกอาตมาบอกว่าหลวงพ่อไอ้เด็กพวกนั้นผมสงสารมันว่ามันจะเสียคนเลยผมไปสอนมันแล้วมันเตะผมบอกอ้าวเรามันสอนไม่เป็นไม่รู้จักคนที่ควรสอนแล้วเรามันไม่ใช่อยู่ในฐานะที่จะไปสอนเขาคนเรามันเป็นเด็กรุ่นเดียวกันจะไปเทศกับไอ้พวกนั้นมันจะฟังยังไงแทนที่มันจะฟังมันก็เอาบาทามาบูชาก็แต่นั้นเองไอ้ตัวก็เดือดร้อนไปนี่มันไม่เป็นมันก็ลำบากนี่ก็เรียกว่ามันทำให้เกิดความเสียหายก็ความไม่ยินดีในเรื่องนั้นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจเราจึงต้องพิจารณาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายเรื่องที่จะไม่ให้ยินดียินร้ายนั้นต้องใช้ปัญญาอย่างมากต้องพิจารณาด้วยปัญญาในเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นสมมติว่าในครอบครัวของเรา อยู่กันโดยปกติมีความสุขตามสมควรแก่ฐานะแล้วต่อมาก็คนคนหนึ่งในครอบครัวเกิดมีอาการเจ็บไข้แล้วก็จากภพครอบครัวไปคนที่อยู่ข้างหลังก็เกิดความยินร้ายในเรื่องนั้นเสียใจร้องไห้ร้องห่มตีอกชกหัวไม่เป็นอันกินอันนอนกันแล้วนี่มันเกิดเพราะว่ายินร้ายในเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนเราเตรียมตัวไม่ทันหรือไม่ได้เตรียมตัวไหว้ก่อนซึ่งมันเป็นความผิดโดยแท้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าในเรื่องอะไรต่างๆเตรียมตัวก็คือต้องศึกษาธรรมะไว้เพราะธรรมะนั่นสอนให้เรารู้จักธรรมชาติตามที่มันเป็นอยู่จริงๆเช่นเราสวดมนต์ทุกเช้าเราสวดเรื่องรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นขันธ์เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตารวมความว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตานั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราไม่เกิดความยินดียินร้ายในเรื่องอะไรต่างๆเป็นหลักสำหรับให้เรานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เราได้คิดเป็นเครื่องเตือนจิตใจไว้บ่อยๆว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายมันเป็นทุกข์อยู่โดยสภาพสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้เป็นตัวตนบุคคลเราเขาถาวรอะไรมันเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งเมื่อหมดการปรุงแต่งสิ่งนั้นมันก็ดับไปโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นหรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่ควรจะดับแต่ว่ามีอะไรบางอย่างมาทำให้มันแตกดับลงไปเหมือนต้นไม้อยู่ในป่ามันยังไม่ควรจะล้มหรอกแต่ว่าเกิดลมใต้ฝุ่นใหญ่พัดมาต้นไม้ก็ล้มระเนระนาดไปตามสภาพของลมพายุอย่างนั้นคนเรานี่ก็เหมือนกันอยู่ดีๆยังไม่ควรจะตายแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบุคคลนั้นเช่นเกิดอุบัติเหตุทำให้คนนั้นถึงแก่ความตายก็ได้หรือว่าเกิดโรค

รุนแรงขึ้นในปัจจุบันทันด่วนเช่นโรคท้องเดินอย่างแรงเป็นไอเวียอาหิวาตกรูปเขาก็อาจจะตายโดยปัจจุบันทันด่วนก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดโรคมะเร็งแต่ว่ามันเกิดมานานแล้วเราไม่รู้เพราะเราไม่ค่อยเช็คร่างกายไม่ตรวจสอบสภาพสุขภาพพอรู้มันก็เจ็บรุนแรงแล้วไอ้โรคนี้พอเจ็บนั่นแปลว่าหนักแล้วไปให้หมอรักษาก็รักษาไม่ได้เพราะมันรุนแรงเสียแล้วเราก็ต้องรู้ว่านี่และมันเกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราคิดเช่นคิดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราต้องตายเป็นธรรมดาเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจเป็นธรรมดาเราจะต้องถ้าเราทำอันใดเราก็ได้อย่างนั้นเราคิดอย่างใดเราได้อย่างนั้นพูดอย่างใดได้อย่างนั้นทำอย่างใดก็ได้อย่างนั้นคิดดีพูดดีทำดีเราก็ได้ความดีเพิ่มขึ้นในใจของเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเราก็ได้ความชั่วเพิ่มขึ้นในจิตใจของเราซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีไว้สำหรับใช้ปลอบโยนจิตใจให้คลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจด้วยปัญหาอะไรอะไรต่างๆคนอย่างนี้ก็เรียกว่าขาดธรรมะเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องจอกเจี๊ยบประโยคก่อปลอบโยนจิตใจไอ้เรื่องคิดจะได้มันก็แรงไปเมื่อแรงไปไม่ได้ดังใจเสียใจมันก็แรงเหมือนกับเราขับรถเร็วถ้าชนแล้วมันแรงแต่ถ้าเราขับช้าแม้ชนมันก็ไม่รุนแรงเกินไปอะไรอะไรที่มันแรงนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็แรงคนเราจิตใจพุ่งแรงในทางที่จะได้ผลที่สุดก็เมาอยู่กับสิ่งนั้นตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะว่าไปตั้งไหว้ผิดไปทำสิ่งที่ผิดเลยเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ถ้าเราได้คิดในแง่ธรรมะไหว้บ่อยๆเตือนใจไว้มองอะไรก็ให้รู้ไว้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเช่นหน้านี้หน้าร้อนเราดูไปตามพุ่มไม้จะเห็นว่าใบไม้แห้งมากเหลือเกินถ้านั่งรถไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือนั่งรถไปภาคเหนือจะเห็นว่าใบไม้แห้งหล่นลงมากองอยู่ในโคนต้นไม้มากมายก่ายกองไอ้คนที่มือบอลก็เอาไม้ขีดไฟไปจุดใบไม้แห้งก็เผาลุกลามไปจนกระทั่งถึงภูเขาไฟไหม้ภูเขากันอย่างนี้ทุกปีมันไหม้กันอยู่อย่างนั้นเราเห็นใบไม้แห้งหล่นไปกองอยู่ที่คูนถ้าเราเป็นนักธรรมะเราก็คิดเป็นเครื่องสอนใจว่านี่ชีวิตมันเหมือนกับใบไม้แห้งเวลานี้มันหล่นแล้วก่อนนี้มันเป็นใบไม้อ่อนผลิยอดออกมาเล็กๆแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นเป็นใบอ่อนเป็นใบเพชรลาดแล้วก็เป็นใบไม้แก่แล้วก็เป็นใบไม้เหลืองเมื่อเหลืองแล้วมันก็หลุดจากขั้วหล่นลงกองอยู่ที่พื้นดินกลายเป็นปุ๋ยของต้นไม้ต่อไปอันนี้คือชีวิตของต้นไม้ที่เรามองเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เห็นใบไม้ร่วงก็เอามาเป็นเครื่องเตือนใจทำให้เกิดปัญญาแม่ชีคนหนึ่งแกไม่ค่อยสบายจิตใจมันผิดปกติก็ไปหาท่านบอกให้ช่วยให้ท่านช่วยรักษาให้ลูกวันนี้มันหายหน่อยท่านก็บอกเอาไม้กวาดมาให้อันหนึ่งแล้วให้กวาดขยะตื่นเช้ากวาดขยะสายกวาดขยะกวาดวันยังทำกวาดเรื่อยไปกวาดไปตั้งหลายเดือนทำหน้าที่กวาดขยะเท่านั้นกวาดไปกวาดไปจิตใจมันค่อยดีขึ้นค่อยสงบสบายขึ้นทำไมจึงได้ดีขึ้นทำไมจึงได้สบายขึ้นก็เพราะว่าในขณะกวาดขยะนั้นจิตมันอยู่กับขยะอยู่กับไม้กวาดมันไม่ไปอยู่กับเรื่องที่ให้กลุ้มใจซึ่งไปหอบมาแต่ไหนก็ไม่รู้ไอ้เรื่องกลุ้มนะหอบมาก่อนบวชเป็นชีด้วยซ้ำไปเรามันพนันและคนเรามันเป็นประเภทบ้าหอบควางไปไหนก็เที่ยวหอบอยู่นะหอบความทุกข์ไปอยู่บ้านก็หอบมันไว้กลัวมันจะหายไปกลัวทุกข์จะหายกลัวจะหายทุกข์ไปใช่แล้วก็ไปไหนก็หอบไปพอเจอใครก็ได้ก็บอกแม่ทุ่มใช้เหลือเกินไปบอกให้เขารู้ว่าฉันนี่มันงู้
มีแต่เรื่องงูอยู่ในตัวทั้งนั้นนั่งกลุ้มนอนกลุ้มเรื่องอะไรที่เรากลุ้มนะความกลุ้มมันเกิดจากความงูความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงก็เลยเกิดความกลุ้มใจกลุ้มใจก็เป็นทุกข์นะกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับจะทำอะไรก็ไม่ได้กลุ้มอยู่ตลอดเวลาเรียกเก็บเอามากลุ้มใจเอามาคิดคิดอยู่ในเรื่องให้กลุ้มนะคล้ายๆกับว่าเราจับอะไรที่มันตกตกเมื่อเราจับงูอ่ะเราไปจับงูมาแล้วก็ชวนเพื่อนดูช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันจับงูไว้เพื่อนก็ว่าเอาก็รู้ว่ามันงูแล้วทำไมจับไว้ทำไมไม่ปล่อยนะพอเพื่อนบอกค่อยปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อนแนะนำว่าเวลาจะปล่อยหมุนให้ดีแหวงบนหัวหลายหลายรอบไอ้งูมันงงหน่อยพองงแล้วแหวงก็วางไปมันก็กระเด็นไปไกลมันไม่ทำร้ายเราไอ้ที่เราไปจับเนี่ยมันด้วยความงูงูไปจับงูจับงูแล้วชูให้เพื่อนดูว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันจับงูไว้ไอ้เพื่อนมันฉลาดมันก็บอกเอ้าแล้วทำไมไม่ปล่อยจะล่ะรู้ว่ามันเป็นงูก็ปล่อยสิแล้วปล่อยยังไงเดี๋ยวมันจะกัดเราก็แหวงเนี่ยมันแรงแรงที่แหวงไปบนหัวแหวงแรงแรงงูมันก็งงเหมือนกันนะพองงแล้วเราก็ควางมันก็ไปไปแล้วมันก็งงมันทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วเราก็วิ่งหนีไปเนี่ยมันก็พ้นภัยชีวิตคนเรามันก็อย่างนั้นคล้ายคนงูคืออารมณ์ประเภทต่างๆที่กว่าทำให้เรายินดียินได้เราไปจับมันไว้จับมันไว้ยึดมันไว้ไปไหนก็พาไปด้วยไปเที่ยวก็พาไปด้วยไปที่ไหนก็พามันไปไม่ทิ้งไม่ขว้างเอ๊ะเรื่องอะไรแต่คิดไปแล้วมันก็งูเต็มทีไอ้ของไม่ดีไปเที่ยวหอบอยู่ทำไมเอามาไหว้ทำไมเอามาไหว้ที่ไหนเอามาไหว้ที่ความคิดของเราเราคิดถึงแต่เรื่องนั้นเรื่องนั้นสมมติว่าเรามามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งแล้วขโมยมันขี้เอาไปเนี่ยก็คิดแต่นาฬิกาเรือนที่หายนะแล้วก็นั่งกลุ้มใจแม้เสียดายนาฬิกาดีราคามันก็แพงไอ้ขโมยมันมาขี้เอาไปเสียได้ฉันยกมือดูทีไรฉันเจ้าใจเพราะว่าเคยผูกไว้กับพ่อมือนั่งคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนาฬิกาหายนะไอ้เรื่องอื่นเยอะแยะไม่เอามาคิดไปคิดแต่เรื่องนาฬิกาหายจะกินข้าวก็คิดถึงเรื่องนาฬิกาหายจะนอนก็คิดถึงเรื่องนาฬิกาหายจะเดินไปไหนก็คิดแต่เรื่องนาฬิกาหายพอเจอใครก็จะคุยเรื่องนาฬิกาหายความผิดแล้วแหละอย่างนี้มันเรื่องอะไรนี่แหละเขาเรียกว่าไม่เข้าเรื่องคนไม่เข้าเรื่องไปเที่ยวเก็บอะไรมานั่งคิดนั่งตรองเรื่องมันง่ายนิดเดียวไม่ใช่อยากเย็นเข็นใจอะไรเรื่องว่าเราอย่าไปคิดถึงมันเท่านั้นแหละอย่าไปคิดถึงมันมีบางคนมาถึงบอกว่าหลวงพ่อกลุ้มใจเหลือเกินเอาก็อย่ากลุ้มมันสิบอกว่าอย่างนั้นเขาว่ามันกลุ้มไม่รู้จะทำอย่างไรก็กลุ้มเพราะว่าเราไปคิดถึงเรื่องให้กลุ้มนี่นะเราก็อย่าไปคิดสิอย่าไปคิดในเรื่องที่ให้กลุ้มเลยเขาตอบยังไงบอกว่ามันเลิกคิดไม่ได้มันคิดอยู่ตลอดนี้นะเลิกไม่เป็นวางไม่เป็นนี่แหละเรียกว่าไม่รู้ไม่หัดในการปล่อยการวางหัดแต่เรื่องการจับอยู่ตลอดเวลายึดไว้ตลอดเวลาไม่หัดวางเสียมั่งเราจึงควรจะคิดในทางตรงกันข้ามคือหัดปล่อยหัดวางเสียมั่งปล่อยวางเสียได้มันก็เป็นสุขอ่ะคนเราไอ้ที่เป็นทุกข์เขาไปจับมันไว้จับไว้มันก็เป็นทุกข์อันนี้ปล่อยมันออกไปมันก็สบายอันนี้ทำไมไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้ทำไมจึงปล่อยไม่ได้ความเข้าใจผิดมันอยู่ในใจเข้าใจผิดในเรื่องว่าสิ่งนั้นมันเป็นของฉันมันเป็นเรื่องตัวฉันแล้วมันหายไปจากฉันแล้วก็คิดแต่เรื่องอย่างนั้นนะนี่ความคิดผิดถ้าเรามาคิดแต่ตรงกันข้ามว่ามันไม่ใช่ของฉันฉันไม่มีมาก่อนแล้วทีหลังฉันมีแล้วมันหายไปจากฉันแล้วถ้ามันอยู่เวลาฉันจะไปนี่ฉันจะเอาไปได้ไหมเวลาเราจะตายไปจากโลกนี้เราจะเอานาฬิกาไปได้ไหมเอาแหวนเพชรไปได้ไหมเอาสายสร้อยไปได้ไหมเอาตุ้มหูไปได้ไหมหรือว่าเอาเงินเอาทองที่ฝากธนาคารฉันจะตายแล้วฉันจะถอนแล้วฉันจะใส่ข้างลงไปด้วยมีใครทำอย่างนั้นบ้างถ้าคืนทำอย่างนั้นเขาก็หาว่าไม่เต็มบาทอีกเหมือนกันแหละเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไป
เพราะว่าเราไม่ได้เอามาเนี่ยเราจะเอาไปได้อย่างไรคนบางคนมันก็งูมีเงินมีทองก็ไม่กินไม่ใช้เอาไว้ดูเล่นนั่งดูมันไปสบายใจเพราะมีเงินทองนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนมีเงินนี่มันเป็นสุขหลายสี่อย่างสุขเพราะมีสุขเพราะใช้สุขเพราะประกอบการงานที่ปราศจากโทษสุขเพราะไม่เป็นหนี้เป็นสินใครมีเงินนี่มันสุขอย่างนี้ทีนี้บางคนนะมีเงินมันสุขอย่างเดียวสุขเพราะมีให้มีแล้วก็ฉันเป็นสุขอะกินก็แม้กระเบียดกระเสียนกับข้าวก็ไม่ค่อยซื้อกินกินน้อยๆนุ่งห่มก็แม้เหลือเกินนะไม่ค่อยนุ่งอะไรจะไปไหนกับใครมั่งก็ไม่ไปตัวเงินมันจะหมดจะสิ้นมีความสุขด้วยเรื่องการมีเคยพบคนคนหนึ่งแกบอกไหมวันนี้ผมสบายใจเหลือเกินถามว่าสบายไงเปิดตู้นับเงินแล้วสบายใจเลยได้นับเงินแล้วแกก็นั่งสบายใจแกสบายใจเรื่องแกมีอย่างเดียวไม่ได้สบายใจเพราะใช้อันนี้เราวันมีเงินเนี่ยมันต้องให้มีความสุขเพราะมีแล้วก็ต้องมีความสุขเพราะการใช้ใช้ในเรื่องจำเป็นแก่ชีวิตในเรื่องการกินก็ต้องกินให้มันพอหล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายมีอาหารพอไม่ใช่เป็นโรคขาดอาหารหรือว่ากินอาหารท่ำซ่ากินแต่แกงนั่นอย่างเดียวมันก็ขาดอาหารประเภทอื่นเนี่ยคนเรามันต้องกินมีโปรตีนมีไขมันมีอาหารประเภทต่างๆเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายกินอยู่อย่างเดียวกินแกงยอดตำลึงทุกวันทุกวันมันก็เป็นยอดตำลึงอยู่นั่นแหละมันจะเป็นอะไรก็ไม่ได้นี่เพราะความขี้เหนียวยอดตำลึงมันถูกดีหรือว่ากินผักบุ้งกับผักบุ้งมันทุกวันทุกวันมันก็ต้องเปลี่ยนมั่งเรามีไว้สำหรับใช้สอยเพื่อกินเพื่ออยู่แต่ว่ากินอยู่พอสมควรไม่ใช่ดิบดีเกินไปหรือว่าเรามีเงินก็เอาไปลงทุนทำอะไรมั่งประกอบกิจการงานไปก้าวหุ้นข้าวส่วนกับคนอื่นที่เราไว้ใจว่ามันไม่ล้มไม่ขาดทุนไปซื้อหุ้นซื้ออะไรว่าเงินมันก็จะได้สะพัดเจอดอกออกผลต่อไปคนมีเงินแล้วก็ฝากธนาคารกินดอกเบี้ยนี่เรียกว่ามันก็หมดปัญญาไม่รู้จะทำยังไงแล้วเอาแต่ดอกเบี้ยมาใช้ไม่กล้าทำอะไรเงินมันก็ไม่หมุนเวียนเท่าไหร่หรือว่าเรามีเงินนี่เราเป็นสุขเพราะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครจิตใจเป็นอิสระเป็นตัวเองมันต้องเป็นสุขในรูปอย่างนั้นแต่ถ้ามีแล้วไม่กินไม่ใช้มันจะเป็นสุขกับเขาได้อย่างไรถ้าไว้เด็กๆเคยเห็นคนมั่งมีแกรับทานอาหารทำไมกระเบียดกระเสียนมีข้าวใส่จานแล้วก็ปลาแห้งปลาเค็มตัวเล็กๆเขาเรียกว่าปลาแป้นทางปากใต้เนื้อมันก็น้อยแกมานั่งเกยกคำชิ้นเล็กๆเอามาคลุกข้าวนั่งทานเนี่ยไอเรามันเป็นเด็กวัดไปกับพระก็ไว้นั่งดูอ๋อนี่คนมีจัดทางต้องกินข้าวอย่างนี้เองแล้วก็ดูผ้านุ่งแกนะแกนุ่งผ้านะคอยจับไว้ด้วยคือมันสั้นไม่ใช่เรื่องอะไรเวลาจะพลิกทีก็นุ่งผ้าสั้นสั้นกินอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนถ้าแกจะไปทำบุญวัดไหนแกวางแผนแล้วว่าขากลับนี่ต้องคุ้มไปสอดวัดไหนก็ได้หมากม้ามะพร้าวมาน้ำเต่าฟักเขียวฟักทองฮะโอ้ยใส่รถมาเต็มฮะแกไปทอดถิ่นนะทอดแล้วแกเอามาคุ้มละลงทุนเพื่อหวังกำไรเป็นคนตระหนี่ไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าตระหนี่ไม่ใช่คนมัธยัสถ์คนมัธยัสถ์นั้นรู้จักกินรู้จักใช้ถึงเวลาใช้ก็ใช้ถึงเวลาไม่ใช้ก็เก็บไว้ก่อนมันยังไม่มีความจำเป็นอะไรคนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนมัธยัสถ์แล้วก็รู้คุณค่าของสิ่งทั้งหลายว่ามันเป็นของอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวอะไรที่เรามีเราได้ไว้นี่อย่าไปหลงมันอย่าไปมัวเมากับมันแต่ว่าเราดูแล้วก็ว่าเฮ้ยของชั่วคราวนาฬิกานี่ฉันใช้ชั่วคราวเรือนนี้ใช้อยู่เรือนอื่นมันก็ใช้มาหลายเดือนแล้วอาตมานี่ใช้มาหลายเดือนแล้วนี่เรือนนี้ได้ใช้อยู่วันนี้เราทำไมถึงได้นาฬิกาผูกข้อมือมาใช้ก็ว่าวันนั้นไปเทศที่วัดนาลูนอำเภอแน่นในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแล้วก็ลืมนาฬิกาไม่ได้เอาไปมันว่าอ้าวแล้วกันไม่ได้เอานาฬิกามาไม่รู้ว่าจะพูดจะจบเมื่อไรเวลาพูดมันต้องมีนาฬิกาวางไว้จะได้รู้เวลาเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็
เอามาถึงถวายนาฬิกาบอกว่าผมตั้งใจจะเอามาถวายหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อไม่มีนาฬิกาก็เลยถวายไปนี่แอนบาปป๊อนาฬิกาอะไรนี่นะไม่ต้องไขลงไขลานสบายดีอย่างนั้นนะแล้วก็พาไปใช้ไปคราวก่อนไปกังกิจก็เอาไปด้วยเอาไปแล้วก็วางไว้บนโต๊ะเวลาขากลับมันไม่มาด้วยทิ้งไว้ที่นั่นเลยไม่มาพอมาถึงในเรือบินล่วงยามดูในเวลาเข้าแล้วกันนาฬิกาไม่ได้มาแล้วก็เฉยๆนึกว่าช่างมันให้พระที่โดนใช้ไปก็แล้วกันแต่ว่าไม่เท่าใดก็พระพวกหลังกลับมาพระที่ไปศรีลานันท่าเขาก็ขวากมาด้วยขวากเชิญเจ้าคุณวัดมหาธาตุที่สั่งให้ไปบอกว่าจะไปวันนั้นแกลืมกันนี่ใช่แกซื้อนาฬิกามาให้เสียหน่อยแล้วก็ท่านก็เอามาให้ก็เลยเอามาใช้ต่อไปแล้วมันก็เสียไปตั้งหลายเดือนแล้วใช่ๆมันก็เสียไปได้เดือนใหม่มานี่มันเรื่องธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราอย่าไปได้อะไรมาอย่าไปหลงมันอย่าไปมัวเมามันแต่ให้นึกเตือนใจไว้ว่าฉันได้สิ่งนี้มาวันนี้มันอยู่กับฉันพรุ่งนี้ไม่แน่มันอาจจะจากฉันไปก็ได้ถ้าสมมติว่ามันจากไปจริงๆเราก็ไม่ต้องกลุ้มใจเพราะเราได้พูดกับตัวเองไว้บ่อยๆเราสามารถจะพูดกับตัวเองได้ว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องสร้างความทุกข์ให้แก่ชีวิตเพราะเราคิดได้คนเราแต่คิดไม่ได้มันกลุ้มใจคิดไม่ได้นี่กลุ้มใจเพราะฉะนั้นคิดไว้มากเตรียมตัวไว้มากมีอะไรเกิดขึ้นก็เตรียมไว้มองอะไรก็มองเตรียมตัวไว้เช่นเราแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยแต่งไปตามหน้าที่ไม่ว่าอะไรเราจะแต่งตัวทันสมัยอย่างไรก็ได้แต่ว่าทุกครั้งที่แต่งนะก็บอกตัวเองก็แต่งไปอย่างนั้นนะไม่ต่อได้มันก็เหี่ยวไปเรื่อยๆแล้วไม่ต่อได้มันก็แห้งมันก็ต้นไม้ขาดเนื้อมันแล้วมันก็ยืนต้นตายฮะแต่เรามันไม่ยืนตายมันล้มตายทุกทีฮะมันนอนตายคนนี่ไม่ยืนตายเหมือนต้นไม้เพราะรากมันน้อยรากมันสองรากแต่นั่นเองต้นไม้รากมันเยอะแล้วมันก็ยืนตายได้คนเราไม่ได้ยืนตายอย่างนั้นแต่ว่าวันหนึ่งฉันก็จะต้องสลายไปชีวิตฉันต้องสลายไปฉันจะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้บ้านที่ฉันเคยอยู่สิ่งที่ฉันเคยใช้เพื่อนที่เคยคบหาสมาคมมันไม่ถาวรอะไรหรอกวันหนึ่งมันก็จะต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปทั้งหมดพูดไว้กับตัวเองอย่างนั้นบ่อยๆเมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ปลงได้วางได้ไม่กุ้มใจไม่เสียใจอะไรมากเกินไปเพราะเราได้เตรียมตัวไว้อย่างนั้นธรรมะมันช่วยให้เบาใจอย่างนี้ให้ปลงใจในรูปอย่างนี้ถ้าเราได้เอามาพิจารณาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจบางคนก็เสียอกเสียใจเช่นลูกตายไปอย่างนี้ใจไม่สบายยังตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ถูกอะไรคือตั้งใจไม่ลงยังคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเลยอย่าคิดอย่างนั้นอะไรมันเป็นนะอย่าไปคิดว่าแม้มันไม่น่าจะเป็นเลยควรจะบอกตัวเองว่ามันเป็นตามธรรมชาติธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเช่นว่าถูกรถชนตายก็ธรรมดามันต้องชนตายกันมากชนแล้วมันต้องตายอย่าไปคิดว่าตายด้วยรถชนตายด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ให้คิดว่ามันจะต้องตายคนเรามันต้องตายตามธรรมชาติมันหนีธรรมชาติไปไม่พ้นไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายวันหน้ามันต้องตายสักวันหนึ่งวันหนึ่งไปเยี่ยมพระผู้ใหญ่ท่านป่วยแล้วก็แม้นั่งทรมานเป็นลูกคืนเนี่ยหอบนั่งก็หอบนอนก็หอบไม่รู้จะทำยังไงดีดูแล้วก็สงสารเลยก็พูดว่าแม่ขออภัยจะได้เท่าไอ้เป็นลูกอย่างนี้ตายจะดีกว่าท่านก็มองหน้าบอกเฮ้ยไอ้เรื่องตายมันต้องตายแน่ๆฮะไม่วันนี้กับพรุ่งนี้มันก็ต้องตายสักวันนึงฮะแต่มันยังไม่ตายจะทำยังไงหายใจก็ไม่ค่อยออกมันหืดมันหอบอยู่อย่างนี้มันทรมานไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรว่างั้นมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่กี่วันท่านก็ลาโลกไปตามธรรมชาติของร่างกายแต่ว่าท่านก็ได้ปรงไพรวันได้ปรงอยู่ว่าเฮ้ยมันก็ต้องตายสักวันนึงแต่มันยังไม่ถึงเวลาก็ต้องทนหืดทนหอบกันไปก่อนแสดงว่าได้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจ
แต่ว่าคนบางคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราอย่าไปพูดเรื่องตายครับใจไม่ดีใจไม่ดีเพราะอะไรเพราะไม่อยากตายตั้งที่ใกล้ต่อความตายเนี่ยยังไม่อยากจะตายถ้าใครไปพูดถึงเรื่องธรรมดาชีวิตมันก็ต้องตายนะตาคุณนะมาหาว่าฉันจะตายไม่ได้บางคนพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ค่อยจะได้เข้าวัดไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะไม่มีอะไรเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจในแง่สัจจะมันก็ลำบากให้เราได้ยินได้ฟังธรรมะไว้บ้างเวลาเราไปนอนป่วยก็นอนสบายสบายไม่ต้องกังวลมันไอ้เรื่องรักษาร่างกายเป็นหน้าที่ของหมอแต่รักษาจิตเป็นหน้าที่ของเราเองเราจะต้องรักษาด้วยตัวของเราเองนี่ก็ธรรมชาติเหมือนกันปวดแล้วมันก็ไอ้ไปตามเรื่องของมันอย่าไปทุกข์ไปร้อนกับมันมันแก่แล้วมันก็ต้องไอ้มั่งนะไอ้สมัยก่อนมันไม่ไอ้เลยนี่แต่คิดกันว่าแม้มันเสียประวัติศาสตร์ประวัติสมัยก่อนนี่พูด 2-3 ชั่วโมงไม่กระแอมสักทีนึงมันก็ไม่เสียอะไรประวัติศาสตร์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปมั่งคอคางมันก็ต้องเปลี่ยนมันต้องไอ้มั่งไอ้ก็กินน้ำเนี่ยกินน้ำแล้วมันก็ชุ่มคอว่าต่อไปได้เรื่องธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปเป็นทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะสิ่งภายนอกสิ่งภายในอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตให้คิดไปในแง่ว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดได้ว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นใจสบายไม่ต้องทุกข์ร้อนอะไรหมอก็คุณโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้เดินไม่เหมือนเพื่อนแข้งขาไม่ดีนี่ถ้าว่าไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่ไปไหนแล้วไหนเราไปไหนก็มันไม่เหมือนใครเดินกระงกกระเง็ดแต่ว่ามาวัดทุกอาทิตย์เพราะอะไรเพราะรู้ว่ามันธรรมดาร่างกายมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราทำให้มันเป็นมันเป็นตามธรรมชาติของมันมันเกิดเจ็บเกิดป่วยบางคนขาลีบบางคนเป็นโปลิโอขาลีบไปมันก็ธรรมดาเด็กขาลีบยังได้รับปริญญาเห็นก็รับปริญญาก็ถ่ายทอดยืนยันไปสองมืออย่างนี้เข้าไปรับไหมสมเด็จตบมือใหญ่แสดงความยินชมยินดีกับเด็กขาลีบคนนั้นที่เข้าไปรับปริญญาได้เกียรตินิยมเสียด้วยนะมันรีบแต่ขาสมองไม่ได้รีบยังใช้ได้ไปเรียนเก่งคนที่ร่างกายพิการเป็นคนเก่งๆเยอะแยะเขาก็พิการแต่คนดีข้าวก่อนนี่พบฝรั่งคนนึงแค่ถือพุทธนะแกเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยแกเดินทางมาเมืองไทยมาที่วัดนี้นั่งรถเข็นคนญี่ปุ่นเป็นคนเข็นเลยญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนกับเป็นลูกของแกเข็นมาแล้วบอกจะไปไหนจะไปอินเดียโอ้ยจะขึ้นเรือบินไปอินเดียจะไปพุทธกยาพาราณสีลุมพินีสารนาถที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนแกจะไปด้วยนะบอกไปอย่างนี้แกยิ้มแกมองไม่เป็นไรไปได้เหรอรถเข็นมีเข็นมันไปนั่งรถจางรถไปถึงที่แล้วก็เข็นเดินเข้าไปในบริเวณไปนมัสการไปชมจิตใจร่าเริงแจ่มใสแสดงว่าแกรู้ธรรมะแล้วก็ใช้ธรรมะเป็นมองเห็นว่ามันเรื่องธรรมดาร่างกายส่วนหนึ่งเสียไปแต่อีกใจนั้นไม่ได้เสียตามร่างกายเรายังมีความเบิกบานใจยังแจ่มใสร่าเริงเพราะมองเห็นธรรมชาติของชีวิตว่ามันมีสภาพอย่างนี้และเราจะไปทำอย่างไรถ้าเราไปทุกข์กับมันมันก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นเช่นเป็นทุกข์ว่าขาไม่ดีแข้งไม่ดีมันจะดีขึ้นก็หาไม่มันก็อยู่อย่างนั้นแล้วเราจะไปเป็นทุกข์ทำไมทำใจให้ร่าเริงแค่ดีกว่าหรือว่าสมมติว่าหน้าตาเราเคยสวยเคยหล่อแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเกิดเป็นแผลเย็บรุงรังไปบางคนก็มาเป็นแผลงั้นก็พยายามโพกเพื่อไม่ให้คนเห็นว่าเป็นแผลปิดเท่าใดมันก็ไม่มิดหรอกคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ว่าหน้าเราเป็นแผลแล้วมันเกิดทุกข์ไม่ใช่เพราะคนอื่นเห็นนะมันทุกข์เพราะความรู้สึกว่าหน้าฉันไม่สวยมันก็เป็นทุกข์ตอนนั้นแหละอันนี้ถ้าเราคิดว่าฉันไม่ได้ทำให้มันเสียฉันไม่ได้ทำให้มันเสียอย่างนี้แต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดเสียหายขึ้นมาจะไปทุกข์ร้อนอะไร
เราเปิดเสียธรรมดาเปิดให้ใครๆรู้แล้วก็จะใครมองบอกเฮ้ยมันเรื่องอุบัติเหตุจึงได้เป็นอย่างนี้เขาไม่เห็นว่าจะเสียหายอะไรอย่าไปนึกว่าคนเขาจะไม่รักไม่ชอบอะไรอย่างนั้นเปล่าคนที่มีคุณธรรมนั้นเขาไม่ได้รักเราเนื้อหนังอะไรแต่เขารักคุณงามความดีมาเรามีคุณงามความดีผิวหนังมันจะเสียมั่งนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปปกไปปิดมันยอมรับมันเสียก็แล้วกันสบายใจเหมือนกับคนผมไม่ค่อยจะสมบูรณ์เห็นว่าไอ้ข้างบนมันไม่ค่อยจะมีแต่ข้างล่างมันมีเยอะพยายามวิ่งขึ้นไปเอาข้างโน้นขึ้นมาข้างนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ไปปิดไอ้กองหัวล้านตรงนั้นให้ปิดมันทำไมก็เปิดมันจะก็หมดเรื่องไปเปิดได้ใครๆรู้ว่าหัวฉันผมมันน้อยก็มันหมดเรื่องดังนั้นมันไม่มีอะไรมันไม่ได้เสียหายอะไรไอ้ที่ปิดอย่างนั้นที่มันรำคาญเนี่ยแล้วไปส่องกระจกวีทีได้ไหมรำคาญตัวเองทุกทีเปิดมันจะก็หมดเรื่องไปให้ใครๆรู้ว่าฉันหัวมันอย่างนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราไม่ได้ทำชั่วเราทำแต่คุณงามความดีความบกพร่องของร่างกายมันเรื่องรูปธรรมนามธรรมทำเอาเองไม่ได้มันเรื่องของธรรมชาติคิดได้อย่างนี้จิตใจมันก็สบายไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องละอายจะต้องเสียใจบางคนในสมัยหนึ่งก็เรียกว่าเป็นคนเชี่ยวชาญในสังคมพอร่างกายผิดปกติก็ไม่ไปไหนแล้วเก็บเนื้อเก็บตัวนั่งคุ้มใจอยู่ที่บ้านไม่เรื่องอะไรที่นั่งทรมานตัวเองแล้วก็ไปตามเรื่องไปวัดไปวาไปทำบุญสุนทานหรือไปในงานต่างๆไม่เห็นจะเสียหายอะไรฝรั่งบางคนที่มาเที่ยวเมืองไทยนะนั่งรถเข็นมาก็เยอะแก่หรือไม่เท่ายันรักแร่อุตส่าห์มาเที่ยวกับเขาด้วยแกเที่ยวให้สบายใจไปดูโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลศึกษาภูมิประเทศบุคคลสิ่งแวดล้อมตามที่ต่างๆให้เกิดความสบายใจมีฝรั่งคนหนึ่งหมอก็ตรวจเช็คร่างกายแล้วบอกว่าคุณไม่ต้องไปไหนแล้วเพราะจะตายภายใน3เดือนแกมาถึงบ้านก็ซื้อโรงใบแล้วไปซื้อตั๋วเรือนะในจะเดินทางไปท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแกพาโรงไปด้วยเผื่อตายแล้วก็จะได้ใส่โรงทันทีแล้วเวลาไปเที่ยวแกก็สนุกเต็มที่สนุกสนานกับเพื่อนกับฝูงเต้นรำไปกินเหล้าอะไรแกกินไปตามเรื่องนะเที่ยวไปครึ่งปีมันยังไม่ตายเลยได้กลับบ้านอีกกลับบ้านก็เอาโรงมาไว้ในบ้านปีหนึ่งครบปีก็ยังไม่ตายเลยไปหาหมอมาอยังอยู่หมอก็ยังอยู่ที่ไม่อยู่แล้วจะมาให้หมอเห็นได้ยังไงเอ๊ะได้มาตรวจใหม่ที่เป็นยังไงเอาหมอมาเช็คใหม่เช็คใหม่เอ้าไม่มีอะไรเรียบร้อยดีว่างั้นเอ๊ะไอ้หมอคนเดียวกันเช็คเก่าก่อนว่ามันจะตายไปใน3เดือนเช็คอีกทีนึงมันจะไม่ตายแล้วยังจะอยู่ต่อไปได้เอ้ยมันเป็นอะไรขึ้นมาก็คงจากเนื่องว่าจิตใจเขาไม่กลัวตายเขาไม่หวั่นไหวต่อความตายเอาตายเมื่อไรก็ตายกันไปแล้วก็เลยสนุกสนานร่าเริงไปผลที่สุดมันไม่ตายเพราะจิตใจสบายร่างกายก็เลยปกติขึ้นมาสบายขึ้นมาแต่เรื่องนี้มันก็เป็นข้อเตือนใจว่าเราอย่าไปกลุ้มใจกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นอะไรแล้วก็กลุ้มหมดกำลังใจบางคนพูดไหมหมดกำลังใจแล้วไม่ไหวแล้วอย่างนั้นมันก็ตายเร็วนะแต่คิดอย่างนั้นก่อนแน่เนี่ยแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยช่างหัวมันจะตายทุกวันนี้พรุ่งนี้ช่างหัวมันแต่ยังไม่ตายฉันก็จะต้องริ้มแย่แจ่มใสไปฉันจะทำอะไรตามปกติเคยไปวัดก่อไปเคยไปทำอะไรกับเพื่อนกับฝูงเราก็ไปกันตามเรื่องทำชีวิตให้มันรื่นเริงตามสภาพแล้วก็มีปัญญากำกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันคนนั้นจะไม่ตายก็ได้ยังจะอยู่ต่อไปเพราะกำลังใจมันดีกำลังใจดีก็ไม่ตายเหมือนกับคุณคนแก่ๆเจ็บหนักไงเจ็บหนักแล้วก็ถามบ่อยๆลูกคนนั้นมาแล้วยังมาแล้วยังเขาเรียกว่าเอาใจไว้คอยไม่ตายพอลูกคนนั้นมาถึงก็ไปกราบบนตักนั่นแหละหลับเลยตายเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเอาใจไว้คอยอย่างนั้นไอ้ที่ตายนั้นอาจจะดีใจเกินไปก็ได้เพราะว่าคนนั้นมาแล้วได้เห็นใจแล้วที่เราพูดว่าไม่ได้เห็นใจเวลาใครตายทำไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าไม่ได้เห็นใจมันเห็นอะไร
ที่เรียกว่าเห็นใจเห็นใจแล้วมาเห็นอะไรก็ไม่ได้เห็นอะไรนั่งดูไปตามเรื่องนะดูท่านหมดลมหายใจแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษเลยครับแล้วพูดว่าแม้ตายไม่ได้เห็นใจอย่างนั้นไอ้ที่ว่าเห็นมันก็เห็นอะไรนี่พวกเราเคยนั่งใกล้คนตายๆนะก็ไม่เห็นอะไรเห็นอาการคนจะตายเท่านั้นเองแต่คนแก่ๆนั้นไม่ได้ดิ้นรนรบเวลาตายนอนหายใจกระแมวกระแมวน้อยลงไปน้อยลงไปวูบไปเหมือนกับว่าเทียนมันหมดใต้หมดน้ำมันดับวูบไปมันตายง่ายๆแล้วเราพูดไหมคุณแม่ตายง่ายง่ายทุกคนแต่แก่แล้วมันตายง่ายทุกคนไอ้หนุ่มๆที่ตายยากมันยังสู้อยู่กูไม่ยอมตายแล้วก็ดิ้นรนนะมันไม่ยอมไม่ตายมันก็สู้นะตายดิ้นรนกระวนกระวายคือว่ามันไม่ยอมตายมันจะอยู่แต่ว่ามันสู้ไม่ไหวมันก็ยอมตายไม่เรียบร้อยหรือว่าคนถูกทุบหัวถูกยิงถูกแทงแล้วมันไม่ถึงแก่ความตายทันทีเราไม่กงหัวใจไอ้พวกนี้ดิ้นรนกระวนกระวายตายอย่างทรมานแต่คนแก่อามาก็นั่งดูคนแก่ตายมาหลายคนแล้วก็บอกว่าไม่เหือการไหลใช่ปะไอ้เหือการอะไรเหือมันออกร่างกายมันร้อนมันก็เหือออกแล้วก็เอาสำลีไปอังที่จมูกสำลีมันก็นิ่งแสดงว่าหมดลมหายใจเรียบร้อยไม่มีอะไรนอนหลับพิ้มไปอย่างนั้นเองเหมือนกับนอนหลับตายเหมือนกับนอนหลับหน้าตาก็เป็นปกติลูกหลานก็ไหมได้เห็นใจไม่รู้ว่าเห็นอะไรใจของท่านมันจะเห็นได้อย่างไรก็พูดกับไปอย่างนั้นหรือว่าถ้าท่านไม่อ่อนเพลียเกินไปท่านก็แจกให้มั่งนะนี่โฉนดนี่เองเอาไปเนี่ยเห็นใจตรงนั้นเองเห็นใจว่าคุณยายยังอุตส่าห์แจกให้ไอ้ที่นั่งไปนั่งดูนะไม่ใช่ดูอะไรดูว่าจะให้อะไรบ้างจะเรื่องอะไรคนต่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เขามาทำงานกรุงเทพนะจะรู้ว่าคุณพ่อเจ็บหนักเลยต้องรีบไปถามว่าทำไมรีบไปเอ้าต้องไปดูเฝ้าอยู่เพราะตอนนั้นท่านจะแจกอะไรต่ออะไรจะให้นาให้อะไรให้เงินให้ทองถ้าคนไหนไม่อยู่โตเฉพาะนาท่านก็ไม่ให้เลยก็ท่านต้องไปนั่งเฝ้าทุกคนนั่งเฝ้าไม่ได้ไปนั่งเฝ้าเรื่องอะไรพ่อจะเอาทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรว่าพ่อจะสิ้นใจหรือจะให้อะไรเรียกลูกคนนั้นกลับไปจะให้อะไรคนก็นั่งมองแต่สั่งว่าไงเรื่องที่จะเอาใช่ไหมไม่ใช่เรื่องความกตัญญูกตเวทีอะไรเรื่องจะไปเอาจะไปนั่งเฝ้าอยู่ลางานไปนั่งเฝ้าพ่อหมดลมหายใจแล้วก็จะได้แจกอะไรให้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็เห็นใจตรงนั้นเห็นใจว่าท่านยังคิดถึงกูอยู่อุตส่าห์ให้นาสิบร้ายเนี่ยเห็นใจตรงนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราพูดกันไปก็พูดไปตามสำนวนบอกว่าไม่ได้เห็นใจอย่างมันไม่มีอะไรคนจะตายแล้วก็คิดอะไรไม่ได้แต่สภาพจิตมันค่อยอ่อนลงไปเหมือนเทียนหมดไฟหมดน้ำมันดับวูบไปมันก็เท่านั้นไม่มีอะไรไอ้เราจะไปบอกอรหังคุณไม่อรหังถ้าคนเคยมันก็พอรู้อรหังพอนึกออกแต่ว่าคนไม่เคยอรหังนี่อรหังเท่าใดมันก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยเข้าวัดไม่รู้จักพระพุทธเจ้าบอกพุทโธนะพุทโธพุทโธมันไม่รู้เลยคงไม่เคยเข้าวัดเองพุทโธอะไรได้ในการนึกว่าเออมึงไม่ต้องเลยฝึกเคยหัดไว้แล้วก็มีความชำนาญอาจจะเผลอไปก็สะกิดนิดก่อนนึกได้จิตใจจะได้สบายความจริงอย่าไปยุ่งดีกว่าให้ท่านนอนให้สบายสบายอย่าไปกวนบางคนก็ข่าวแม่ไปรบกวนท่านทำไมให้ท่านนอนให้สบายสบายก่อนคนจะตายคนนั้นจะก็จะย้ายแม่ไปยุ่งดอกเราจะไปยุ่งนั่งดูเฉยๆดูด้วยอาการสงบแล้วก็ท่านก็สิ้นลมไปอันนี้ไปเที่ยวขยาวมาไปทำอะไรมาทำให้จิตใจฟั่นเฟือนเปล่าๆเราอย่าไปยุ่งนั่งดูเงียบๆเฉยๆให้ท่านตายสบายๆอย่าไปเที่ยวกลับอะไรกันนี่ดีกว่าทำอย่างนั้นนี่โดยมากเราไปจับนั่นจับนี่ถามนั่นถามนี่แม่ว่าไงไอ้ที่ถามเรื่องว่าอะไรเฉยถ้านั่นก็สวดมนต์ดีกว่าถ้าสวดมนต์ได้สวดมนต์ร้องสมมติสมพุทโธให้มันดังๆหูจะได้ยินใจจะได้สงบนั่นช่วยได้จะไปขยาวไปจับโน่นจับนี่วุ่นวายเรายุ่งเราไม่ดีนี่มันเป็นเครื่องคิดปลอบจิตปลอบใจในทางที่ถูกที่ชอบ
จิตใจจะได้สบายพูดมาก็พอสมควรแก่เวลา

มาในสิ่งสิ่งนี้ไม่มีวันที่จะเมื่อไม่มีวันที่จะละเมิดข้อสิ่งนั้นได้

เมื่อที่จะให้เกิดปัญญาเป็นผลของสมาธิตั้งหาก ปัญญาเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวถ้ามีศีลแล้วปัญญาเกิดไม่มีศีลสมาธิแล้วปัญญาเกิดโดยรู้ตัวความที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์นักสัตว์ผู้ที่มีอาจารย์ซึ่งตนได้เคยทำมาแต่ก่อนงดเว้นใดนั้นในตัวปัญญาความสามารถของตนสามารถที่จะ

ชื่อมันจริงจังในใจของตนเห็นชัดแจ้งแล้วคุณค่อยละเว้นโดยเด็ดขาด

จะได้ทะเยอทะยานนิ่งนอนด้วยหากฟังให้ได้ปัญญานี่จะสอน

ไม่ต้องเรียกมันมันได้มันแก่ส่วนธรรมะธรรมะไม่ต้องเรียกมันเกิดขึ้นมาเองถึงออกรูปแล้วก็ตามเถอะต้องการจะให้แก่เร็วนะมันจะเผาเอา

เมื่อจะรักษาต้นไว้ไม่ให้ตัดให้ที่แล้วคือสมาธิต้นของปัญญาเนี่ยคือสมาธิแนวน

มันก็ปาดเปื่อนขมมันปาดเปื่อนมันเปลี่ยนไปโดยลำดับจนกระทั่ง

วนเท่านั้นแต่เร็วเข้าในนาก็เหมือนกันเพราะมันออกมาแล้วออกดอกออกพวงแล้วจุดดึงว่าให้มันยาวเลื่อยยาวไปเพื่อต้องการให้มันแก่เร็วก็ตายซ้ำมีคนที่อยากได้ปัญญาเร็วนะก็อย่างนั้นเหมือนกันมันยิ่งร้ายกว่านั้นอีกกว่าเข้ากว่าต้นไม้นั่นอีกคนอยากได้ปัญญา

าเปรียบเทียบการปฏิบัติศาสนาคือศรัทธาไม่ตั้งมั่นแต่ก่อนอธิบายเราจะทำทานรักษาศีลอบรมสมาธิภาวนาคอยเชื่อมั่นในอุบายของตนแน่ๆเต็มที่แล้วมันตั้งผลตั้งต้นเริ่มต้นท่านอธิบายต่อท่านอธิบายถึงเรื่องศีล

ึกแล้วอย่าที่ฝ่ายสั่งแน่วแน่ในใจตั้งมั่นเชื่อมั่นในใจจิตมีบริสุทธิ์แล้ว

ั่นในศีลของตนศีลของไม่ได้ตกหมดจดทุกอย่างทุกข้อทุกประการนั่นแหละสมาธิเกิดขึ้นไม่ต้องคิดถึงเรื่องสมาธิมันเป็นศีลแล้วเมื่อสมาธิแน่เป็นที่แล้วนั่นแหละเป็นอุบายให้เกิดปัญญาตัวอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วที่ไปรักษาศีลโดยสุขเพราะมีปัญญาไม่กลับกันไปกันมาอย่างนี้เรื่องพุทธศาสนาทั้งพูดก็เป็นเรื่องซับสนไม่ทราบว่าต้นอยู่ไหนปลายอยู่ไหนท่ามกลางอยู่ไหนมันเลยเป็นอันเดียวกันนั้นเราฟังก็ฟังยากศีลสมาธิปัญญาการพูดถึงเรื่องศีลคือเกิดปัญญาได้ก่อนแต่ข้อหนีศีลในมันสักคนก็อย่างนี้อันนี้ศีลเป็นต้นในการที่จะ

พูดกันมาเข้ามาถึงตัวของเราต้นที่เกิดจากตัวของเราผลที่เกิดจากตัวของเราอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องผลคือตัวของเราก็จริงเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องใจผลได้แต่กายวาจาไม่ต้องพูดถึงเรื่องใจเรื่องแค่มีผลคนตายก็ไม่มีผลอะไรต้องการไม่มีผลหรอกมันต้องมีใจด้วยกันต้องมีผลอย่าพูดก็ถึงใจนี้เนี่ยนี่คือพูดเรื่องต้น

เรื่องศีลทั้งพูดทั้งเรื่องใจมีใจแล้วไม่มีศีลคนตายแล้วไม่มีใจไม่มีศีลหรอกฆ่าสัตว์นักฆ่าประพฤติผิดเมตตาคือตัวใจมันเป็นเหตุมันให้บังคับให้กายทำฆ่าสัตว์นักฆ่าประพฤติผิดเมตตาสากล่าวของมนุษย์เพราะว่าดึงสุภาพไม่ไรแต่ไม่มีเรื่องนอกเรื่องแต่เนี่ยเป็นคนบังคับแต่ท่านมาพูดทั้งเรื่องศีลคือกายวาจาคือแสดงออกภายนอกด้วยกายและวาจานั้นแสดงออกมาดังนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้รักษากายวาจา เอาใจเป็นรักษา

เรียกว่ารักษาศีลเห็นกายวาจาของเราปกติกายวาจาใจเรางดเว้นจากความชั่วทุจริตไม่ฆ่าสัตว์ทรัพย์เป็นต้นกายไม่เป็นเครื่องแสดงให้คนทั้งหลายในโลกปรากฏให้คนทั่วไปปรากฏคนที่มีรักษาศีลจะรักษาแต่สมาธิหรือให้เกิดไม่รักษาแต่ปัญญาไม่ได้เด็ดขาดพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วบางคนมีรักษาแต่ปัญญาสมาธิก็ไม่ต้องรักษาเอาปัญญาเกิดทีเดียวปัญญาไม่ปัญญาคิดนึกออกไม่ใช่ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงปัญญานี่ไม่ใช่ของจริงปัญญาเลอะเหลือกว่าของปัญญาผู้ที่เราต้องสอนให้มีสิทธิ์รักษากายวาจาบริสุทธิ์หมดจดแล้วให้เข้าถึง

ถ้าที่จริงคือตนไม่สามารถจะรักษาทุกข์ได้นั่นเองรักษาสมาธิก็ไม่ได้จึงเอาแต่ปัญญาคือปัญญาความรู้มาจากตำรับตำนาเรื่องต่างพูดคุยโง่ไปทั่วทุกอย่างไปหมด

เมื่อรักษาศีลแล้วให้เกิดสมาธิแล้วจะให้เกิดปัญญาทั้งวันคราวนี้ปัญญามันเกิดก่อนศีลมันไม่กลับตรงนี้ยังค่อยไปรักษาศีลแล้วไม่ค่อยไปละความคิดผิดถูกด้วยประการต่างๆดีด้วยประการต่างๆนี่แต่ตัวปัญญาเหมือนกันคุณแต่งคิดนึกสงสัยสารพัดทุกอย่างนั่นคือตัวปัญญาละมันได้ซึ่งเอาปัญญาละไม่ได้แล้วไม่มีปัญญาเลยคิดนึกสงสัยสารพัดคุณแต่งไว้ทุกสารคิดหยุดไม่ได้จะเรียกว่าปัญญาได้ไงต้องหยุดลงมาถึงสมาต้องลงสมาธิให้ลงเป็นสมาธิซะก่อนไม่ค่อยคิดถึงพระคุณพระแต่งคิดนึกคุณแต่งแล้วก็ต้องลงมาเป็นสมาธิจึงจะเรียกว่าปัญญาไม่มีปัญญาสมาไม่มีปัญญาสมาธิจะเรียกว่าปัญญาได้ยังไงในตรงที่สุดเมื่อที่แรกผมพูดถึงเรื่องศีลสมาธิแม้ถ้าเกิดปัญญาศีลก็ต้องมีปัญญาเป็นพื้นสมาธิก็ต้องมีปัญญาเป็นพื้นในตรงที่สุดกับตัวปัญญาเองก็ต้องยิ่งเหลืออันเดียวแต่ตัวปัญญาเข้าถึงใจเลยครับ

ยากหน่อยเพราะเข้าใจตื้นๆเพราะว่าศีลนั่นแหละรักษาบริสุทธิ์หมดจดแค่ก่อนจึงค่อยจะเกิดสมาธิสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วปัญญาและธรรมเรียกมันเกิดขึ้นมาเองมันต้องเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติศาสนามันต้องเป็นอย่างนี้ตามลำดับขั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าการที่ขั้นภูมิมันเรียกว่าจะได้ขั้นไหนภูมิไหนนั้น ที่เรียกว่าโสดาสกิทาคานาคานั้นมันต้องพูดคำอย่างนั้นขั้นในที่ว่าปฏิบัติมีต่างหากมันส่วนนั้นมันเป็นเองนั้นหรอมันเกิดขึ้นมามันเป็นเองนั้นมีอธิบายทั้งเรื่องวิธีปฏิบัติพุทธศาสนาก็สมควรโดยกาลและเวลา

ว่าปรากฏตาเป็นมนุษย์ชนไม่ค่อยเห็นมนุษย์ชนคืออะไรคือผู้ไหนผู้เป็นยังไงมนุษย์ชนคือผู้ทำสมาธิให้เป็นจึงเรียกว่ามนุษย์ชนควรรู้ควรเห็น

ที่ว่ารู้นั้นมันก็รู้ให้เฉยนี่แหละเหมือนกับสิ่งทั้งหลายตรงมาที่เราเห็นเนี่ยรู้ไปเห็นว่าคือสิ่งหรือยังแต่ไม่ชัดในใจมันไม่ชวนให้เราชัดในใจมันจำเป็น

เราหัดสมาธิแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตอนาคตอยู่ในปัจจุบันมันห่างจากเกิดของรู้ขึ้นมาในที่นั้นเราพูดไม่รู้ก็ตามแต่มันห่างจะรู้ขึ้นมาในที่นั้นทั้งๆอยากรู้ไม่รู้

ที่ก็คือหัดกำหนดสตินักษาจิตของตนไว้ให้มั่นคงนี่แหละตอนหัดสมาธิคือตั้งสติ

เดี๋ยวนี้เราอยู่ไหมอยู่ในอำนาจของเราไหมมันอยู่ในวันนี้หนูมีสักกี่มากน้อยที่อยู่ในอำนาจของตนมันที่ไม่อยู่ไม่อยู่ในอำนาจตัวนั้นมากมายเหลือเกิน24ชั่วโมงมันนับทั้ง24ชั่วโมงเลยมันที่มันจะอยู่ในอำนาจของเรานั้นนิดเดียวชั่ว5นาที10นาทีเท่านั้นมันจะมีอยู่ทนได้อย่างไรถ้ามันได้อย่างนั้นมีจิตรักษาจิตไม่ได้มันก็จะมีประโยชน์อะไรจิตนั่นบังคับเราให้หมุนไปรอบด้านไม่ให้มีแนวอยู่เป็นตัวของตนเลยมันจะมีประโยชน์อะไรตั้งแต่เกิดจนแก่จนเฒ่าจนตายไม่เคยเห็นจิตเลยสักทีบางคน จิตมันเป็นอาการยังไงใจมันเป็นอาการยังไงไม่รู้เรื่องเลยพูดในความในที่นี้ว่าจิตคือผู้คิดใจคือผู้รู้สึกถ้าหากว่า

คิดอยู่นั่นน่ะคงแต่งนั้นมีอะไรต่างมีเมื่อว่าจิตนี่ว่าคุณหาสมบัติ

ใจนั้นมันเป็นใจมันเป็นจริงแท้การลมหายใจนั้นคำว่าใจนั้นคือมันเฉยๆไม่เป็นดีมีชั่วมีอย่างมีอะไรไม่มีบุญมีบาป

0: มันอาการนิ่งแน่วนะ
1: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเกินแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมณสถานที่แห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาถึง 9:55 นาทีตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องกล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่เริ่มตั้งแต่ 3:00 เช้าก็เลยขอถือโอกาสนี้ปรงอบัติกับท่านทั้งหลายเหตุที่มาล่าช้าไปหน่อยนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยตั้งใจจะมาให้ก่อนเวลาเพราะครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3ที่อาตมาได้มากล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่ในวาระต่างๆกับบุคคลต่างๆกันท่านที่คอนโทรลเสียงเมื่อกี้ใช้ได้แล้วเพราะเสียงไม่ค่อยจะมีทำงานมากเมื่อเช้าตั้งใจจะมาให้ถึงที่นี่ก่อน 3:00 เช้าเหมือนกับทุกๆครั้งที่มาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเพราะในสัพพุริสธรรมที่เราได้ศึกษาได้ผ่านมานั้นมีคำหนึ่งว่าการัญญุตาผู้รู้จักการรู้จักเวลาในทางพระวินัยของพระโดยเฉพาะพระเถระพระผู้ใหญ่หรือจะมองไปทางบ้านเมืองการปกครองการบริหารผู้นำผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องรักษาเวลาเป็นแบบอย่างการลงปาติโมกอุโบสถสังฆกรรมพระผู้ใหญ่จะต้องรีบไปถึงที่ประชุมก่อนพระผู้น้อยถ้าไปถึงที่หลังพระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกกฎคือผู้มีระเบียบอันไม่ดีไม่งามนั่นเองวันนี้อาตมาก็ตั้งใจมากๆนะแต่ว่าเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช้าตื่นขึ้นตามปกติที่วัดนี่จะฉันขณะนี้กำลังฉันตื่นตีสองทุกองค์ต้องมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ายกันแล้วก็เข้าบิณฑบาตกว่าจะได้ฉันก็ตกไป 3:00 4:00วัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่ในป่าถ้าจะไปติดต่อกับชาวบ้านเนี่ยเดินไปไม่ทันการเพราะฉะนั้นกลัวว่างานนี้จะทำให้เกิดอาการคอนฟลิกต์หรือว่าพลิกล็อกอะไรขึ้นมาบ้างอาตมาก็ได้ติดต่อรถไว้ล่าแห่งทั้ง3คันโดยเฉพาะคุณโยมสมนึกที่พามาในวันนี้เป็นผู้อุทิศตนเองเวลาและยวดยานพาหนะของคุณโยมเนี่ยให้อาตมาปีที่แล้ว 140,000 กิโลเมตรที่ต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเราไม่เคยเสียอะไรสักสตางค์เดียวแกเป็นคนรับผิดชอบหมดแต่ให้นี่วันนี้มันเป็นพออะไรแกมาช้ามากอาตมาก็ให้คนไปตามรถคันโน้นคันนี้คือถ้าเดินไปเองยิ่งช้าใหญ่ที่วัดไม่มีโทรศัพท์มันอยู่ในป่าในที่สุดก็ล่วงเลยมาถึง 2:30 จากถึง 3:00 แล้วความคิดที่ว่าทางนี้คงจะรอคอยแต่มีความคิดอีกอันหนึ่งว่าทุกครั้งเราไปเนี่ยเคยรอแล้วก็ไม่ค่อยตามกำหนดการแต่คิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็สรุปเอาเองว่า1รถอาจจะเสียเพราะคุณโยมสมมุติมีแกโยมเผอบ้านม่วงที่คอยสนับสนุนด้วยยานพาหนะเนี่ยพูดแล้วก็เป็นบุคคลที่เราน่าศึกษาคนนึงแกเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเก่งฆ่างูฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวเจ้าของเขียงต่อมาพอได้รู้จักศีลรู้จักธรรมแกเลิกหมดแม้แต่มดแกก็ไม่ฆ่าบุหรี่เลิกสูบเหล้าเลิกกินมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่วัดไม่ขาดซื้อรถคันนี้ใหม่ๆ 300,000 กว่าเงินสดๆมาขอปวารณาพระบรมมาแล้วจะไปส่งทุกแห่งชีวิตผมได้ทำชั่วทำบาปมามากแล้วเหลือเพียงน้อยนิดผมจะใช้กรรมใช้เวรเท่าที่เวลาแห่งชีวิตจะเหลืออยู่ ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษในศาสนานี้ตัสมาอิทะชีวิตะเสเสเหตุนั้นชีวิตของข้าพเจ้าที่ยังมีเหลืออยู่นี้กิจกะโรสิยานะโรนะจมัชเชติข้าพเจ้าจะกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนโดยไม่ประมาทแกคิดอย่างนี้แต่นี้มีลักษณะสเปเชียลลิตี้อันหนึ่งประจำตัวของแกเป็นบุคลิกภาพคือลืมเก่งลืมเก่งนี่ไม่ใช่ลืมธรรมดาบางครั้งไปจังหวัดอุดรธานีกับขออนุโมทนากับภรรยาบางครั้งแกลืมภรรยาไว้ที่อุดรแล้วแกก็ขับรถมาเองกุเลงกุเลงมาถึงบ้านลูกก็ถามว่าแม่ไปไหนโอ้ยจะมันกูลืมคักลืมแน่จะลืมแม่แกมาวัดเนี่ยบ่อยครั้งเดือนหนึ่งแกจะต้องวิ่งเลยวัดเดือนหนึ่งต้องมีประมาณสัก5ครั้งเลยไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็คิดเอามาหยังบ้านเนี่ยนี่คือความขี้ลืมอาตมาก็เลยสรุปว่า1แกลืม2รถเสีย3เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าแกมีโรคประจำตัวหมอบอกว่าจะตายนานแล้วความดันสูงแต่พอมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาแล้วแกบอกว่าไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนขับรถก็เก่งกว่าเก่าแต่อาการลืมเนี่ยยังลืมดีจ้ะโรคความดันเนี่ยแกก็กินยาเป็นประจำเวลามันขึ้นแล้วมันทันทีเลยก็เลยสรุปเอาเองว่า1แกลืม2เจ็บไข้ได้ป่วย3รถราของแกมีอุปสรรคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจลักขณะคือความไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราอาตมาก็เลยนึกใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นควรจะรีบไปหารถเอกคันอื่นในบ้านแพทย์เนี่ยจะมีรถปิกอัพอยู่2คันทั้งบ้านคนหนึ่งแกเป็นคนรวยแต่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ไม่กล้าพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปรบกวนอะไรเข้าหลักทีนี้ก็มีอีกคันหนึ่งแกก็ยุ่งยากลำบากแกยุ่งยากลำบากก็เลยไปอีกบ้านหนึ่งบ้านตาดของครูซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยอันนั้นก็บอกว่าลางงานไม่ได้ไปหาจ้างคนขับอยู่ก็เลยคิดว่าคงยังไม่ได้มาแน่นอนแล้ววันนี้ก็เลยใจเย็นเปลี่ยนใจว่าจะทำงานต่อแล้วเพราะจะมาอยู่เฉยไม่ได้กลางวันฝนตกไม่จะหาพันเดนทำอะไรสักอย่างบริหารอารามถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยหรือทำอะไรต่ออะไรวันนี้มีเวลาว่างทำเป็นประโยชน์ก็พอดีแกมาก็เลยรีบมาเลยบอกไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนนี้ให้แกไปกินข้าวให้แกไปหาเติมน้ำมันตัวแกยังไม่ไปไปกินข้าวเสียยังไม่กินข้าวเช้าก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยนี่คือเหตุการณ์ที่มาช้าหน่อยวันนี้เวลาเราก็เข้ามา10:03 น.อาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้บริหารทั้งหลายที่ได้มากราบปาฐกถาธรรมตามโปรแกรมที่เขียนไว้ในหนังสือนิมนต์นั้นอยู่ในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารตามโครงการหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหารก่อนที่จะถึงคำว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารเวลาของเราคงจะยังมีอยู่2 ชั่วโมงนี้พอจะพูดอะไรต่ออะไรให้เข้าใจได้มากอยู่ก็ขอพูดไปเรื่อยขอพูดถึงคำว่าจริยธรรมนี้ซะก่อนที่จะเข้ามาสู่ผู้บริหารจริยธรรมที่เราเรียกว่าธรรมะนั้นมันหมายถึงทั้งตัวสัจธรรมและจริยธรรมขอเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนนะธรรมะสำหรับผู้บริหารนั้นต่างหากเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนธรรมะคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่อันหนึ่ง2ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปจะได้ภาพรวมจะได้คำนิยามที่ชัดเจนที่สุด2คำนี้ธรรมะไม่ว่าจะในศาสนาใดก็ตามถ้าในพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏ4คือ8ล้าน4แสนก็ตามเถิดมันมากเกิน จะรวมอยู่ในคำว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี้คือตัวสัจธรรมสัจธรรมก็คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวของธรรมชาตินั้นตรงนี้จะไม่ขึ้นกับการกับเวลากับบุคคลกับเหตุการณ์กับสถานที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ใช่ใครบัญญัติแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เองอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อท่านตรัสรู้ท่านก็พูดคำนี้ขึ้นมาว่าตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาเราตถาคตจะเกิดขึ้นมาก็ตามหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามธรรมติธิตาธรรมนิยมตาธรรมชาตินี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของมันมีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่อย่างนี้นี่คือตัวสัจธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นคือจริยธรรมคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้แล้วทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความจริงอันนี้และกฎเกณฑ์อันนี้การกระทำให้ถูกต้องคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็คือการกระทำให้ถูกต้องที่ควรกระทำนั่นแหละเรียกว่าจริยธรรมขอแยกศัพท์นิดหนึ่งจริยธรรมนี่เราเข้าใจกันน้อยนะแม้แต่ภาพรวมๆทั่วๆไปยิ่งแปลออกมาเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้คำว่าโมลันใช้คำว่าเอทิคส์เหล่านี้จะแคบมากๆเลยคือมันมองถึงการประพฤติปฏิบัติภายนอกจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการทางสังคมก็ไม่ผิดเพียงแค่นั้นแต่จริยธรรมที่แท้จริงนั้นมันลึกมากกว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่ที่กำลังเข้าใจกันมาจากภาษาบาลีว่าจระคำจระนี่แปลว่าไปเที่ยวไปไปจระเป็นธาตุเป็น loose เป็นรากศัพท์แล้วก็ลงนิยปัจจัยเป็นจริยแปลว่าความเป็นไปของชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนภาษาสันสกฤตว่าปวุตติภาษาบาลีว่าจริยะความเป็นไปของชีวิตอันนี้ยังเป็นกลางๆยังไม่ได้หมายความว่าดีว่าชั่วก็ตามยังเป็นกลางๆทีนี้พวกเรามักจะได้ยินคำหนังว่าร่อนเร่พเนจรคำว่าพเนจรมาจากคำว่าวะเนจระวันนะแปลว่าป่าวะเนในป่าจระแปลว่าเที่ยวไปในป่าออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพระเนจรทีนี้พอจะไปกรุงเทพนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินหรือท่องเที่ยวไปที่ไหนเราก็ยังบอกว่าร่อนเร่พระเนจรไปซึ่งมันผิดกับความหมายที่แท้จริงของคำนี้เพียงแต่คำพูดกับความเข้าใจธรรมดานี้มันก็ไปกันคนละทิศละทางแล้วทีนี้จริยธรรมที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ในทางพระพุทธศาสนามีอีกคำหนึ่งนำหน้าของคำว่าจริยะเพราะจริยะนั้นมันหมายถึงความเป็นไปของชีวิตธรรมดาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันมีอีกคำหนึ่งนำหน้าว่าพรหมจริยะหรือว่าพรหมจรรย์แปลว่าความเป็นไปของชีวิตอันประเสริฐอันดีงามเรากำลังจะพูดถึงตรงนี้แต่เรามาพูดเพียงแค่จริยธรรมนะเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีพุทธสาวกผู้เข้าใจหลักธรรมอันนี้ถึง60 รูป 60 คนแล้วท่านก็แจกจ่ายสาวกของท่านให้ไปประกาศอันนี้ประกาศจริยธรรมนี่แหละท่านจึงใช้คำว่าจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังประกาเสถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปประกาศความเป็นไปอันประเสริฐแก่ชีวิตพระหุชนหิตายะพระหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานัง เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาทุกวันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มท่านจะได้ยินคำว่าศาสนาพุทธศาสนังพุทธศาสเนไม่เกิน10แห่งในจำนวนนั้นแต่คำว่าพรหมจรรย์นี่มากอันดับหนึ่งรองมาก็ธรรมวิไนสองอันนี้เป็นชื่อแทนศาสนาธรรมะก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่แหละความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนะวินัยก็คือระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมเมื่อมีระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมโดยอาศัยเข้าถึงความจริงสิ่งที่ต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเลยรวมกันเป็นธรรมวินัยกลายเป็นตัวศาสนาคำว่าศาสนาจึงมีน้อยในรูปศัพท์ของภาษาบาลีทีนี้พรหมจรรย์หรือว่าจริยธรรมอันประเสริฐนั้นท่านย่อส่วนลงมาว่าอะยะเมวะโคภิกขเวอริโยอทังคิโกมะโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ประการนี้แลคือจริยะอันประเสริฐตอนนี้เราใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งว่าจะมองเห็นภาพรวมของพรหมจรรย์หลักของพรหมจรรย์ของจริยธรรมเมื่อทุกคนเข้าถึงธรรมอันนี้จะเป็นบริหารก็จะเป็นผู้บริหารที่ดีจะเป็นผู้ตามก็จะเป็นผู้ตามที่ดีจะเป็นพานโรงนักการพานโรงกวาดถนนทำงานต่ำเตี้ยอะไรต่างๆมันจะดีไปหมดมันจะรับผิดชอบสูงมากเลยแต่เราจะละเลยอริยมรรคไม่ได้ในจำนวนที่เราศึกษามาทั้งหมดที่เราได้เรียนมาในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเอาตนเป็นใหญ่ก็ดีถือโลกเป็นใหญ่ก็ดีถือธรรมเป็นใหญ่ก็ดีมันรวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเลยไม่ได้แยกออกไปจากตรงนี้ซึ่งมีโอกาสแล้วเราก็จะได้พูดกันต่อไปโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่กำลังท้าทายความแข็งแกร่งทางจริยธรรมโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ต้องการที่สุดก็คือความเข้มแข็งทางจริยธรรมคือโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์อันผลิตผลออกมาเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความต้องการทางตาทางหูทางแก้มทางลิ้นทางกายอินทรีย์ 5 นี้อยากเห็นอะไรก็ได้เห็นด้วยเทคโนโลยีอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์อยากจะได้ยินอะไรก็ขอให้ได้ยินอยากจะได้ดมอยากจะได้กลิ่นอยากจะได้สัมผัสอย่างไรให้มันได้ดังใจทันใจปรารถนาสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ได้มาดังใจนั้นก็คือตัววิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาทีนี้พื้นฐานจริงๆของตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งจิตใจจิตใจยังไม่มีอะไรเข้าไปให้เต็มให้พอดีให้พองามแล้วมันจะทะเยอทะยานมากขึ้นโลกทุกวันนี้จึงวุ่นวายตึงตังเพราะวัตถุอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันสงครามวิกฤตการนิรันดรก็เกิดขึ้นทั้งสงครามร้อนสงครามเย็นทั้งใต้ดินและบนดินเผชิญหน้ากันอยู่นี่มันขาดอีกอันหนึ่งเมื่อวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความปรารถนาความได้ดังปรารถนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาผลิตจริยธรรมออกมารองรับจิตใจอันเป็นพื้นฐานที่ตั้งลงของการเคลื่อนไหวทุกอย่างของตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยจับคู่ได้สองคู่พอดีคู่หนึ่งคือวิทยาศาสตร์กับศาสนาอีกคู่หนึ่งเทคโนโลยีกับจริยธรรมกับจริยธรรม ถ้าขาดตัวจริยธรรมนี้จิตใจของคนจะโหยหิวจะขาดแคลนความสุขต่อให้เรามีเงินมีทองมากมายมีเครื่องบินขี่คนละคันละคันนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเราจะตกนรกติดแอร์จะเป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์จะเร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์นั้นเพราะว่าวัตถุนั้นอย่างเก่งก็เพียงแค่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่กายแต่วัตถุไม่สามารถทำความสงบเยือกเย็นให้แก่จิตใจอันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างได้ธรรมะคือจริยธรรมคุณธรรมทางศาสนานี้จะทำให้จิตใจรู้สึกพอดีระหว่างคนที่มีของมากกับคนที่มีความต้องการน้อยใครจะมีความสุขกว่ากันคนที่มีสิ่งของมากพรั่งพร้อมทุกอย่างอินฟลูเอนซ์ทุกอย่างกับผู้ที่มีความปรารถนาความต้องการน้อยอย่างพอดีผู้ที่มีความต้องการน้อยนั่นแหละจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกร่ำรวยอยู่ในใจมันจะบอกให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเท่าไหร่คนเราก็ยิ่งพัฒนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นมากขึ้นไม่รู้จักพออันเบิร์ตไอน์สไตน์แกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเราก็รู้จักเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพเกี่ยวกับเรื่องอะตอมเกี่ยวกับเรื่องอะไรจนได้สามารถผลิตเป็นต้นตำรับสร้างระเบิดปรมาณูมาจนถึงนิวเคลียร์ถึงอะไรนะแกทำขึ้นมาแล้วแต่แกมีศาสนาในใจมากๆนะแกยังคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่แกทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานแต่ว่าสิ่งที่ทำมานี่จะอันตรายมากถ้าขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้แกก็พูดขึ้นมาเขียนขึ้นมาว่า the words of the future depend on moral and force of moral strengths ชะตากรรมของโลกของมนุษยชาติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางจริยธรรมหรือความแข็งแกร่งทางศีลธรรมถ้าหากคนขาดจริยธรรมอ่อนแอทางจริยธรรมแล้วมันจะอันตรายมากที่สุดเลยวิทยาศาสตร์นี้จะทำอันตรายแก่โลกได้อย่างรวดเร็วทำร้ายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเพราะนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาอย่างเต็มที่การทำงานอย่างหนักหน่วงของศาสนาที่จะระดมเอาคุณธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนี้จะต้องรีบนำมาใช้นำเข้ามาสู่การดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตและสังคมให้ได้ถ้าเมื่อใดเราไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมขึ้นมาสู่จิตใจโดยเฉพาะผู้บริหารเหล่านี้นะอันตรายเอามากๆเลยอันตรายมากๆเลยมีจริยธรรมแล้วยังมีคำว่าพัฒนานะขออภัยก็พูดถึงพัฒนาอีกนิดหนึ่งเพราะว่ารอพัฒนาจริยธรรมความจริงจริยธรรมมันดีอยู่แล้วเราจะพัฒนาอย่างไรหมายว่าพัฒนาตัวคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยจริยธรรมบางทีมันเฟ้อก็ได้นะคือมันยังไม่เป็นจริยธรรมอันประเสริฐคือความเป็นไปของชีวิตนั้นจะต้องพัฒนาจากจริยธรรมธรรมดาให้มาเป็นพรหมจรรย์พัฒนานี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าวัฒโนวัฒโนมันเป็นคุณศัพท์นะนะมันไม่ใช่เป็นกรรมพัฒโนนี่มาเป็นภาษาไทยว่าพัฒนาแปลว่ามากหลากหลายรกรุงรังอย่างนี้ก็ได้ยังผมในหัวมากๆก็ใช่ว่าเกสาวัฒโนเกสาวัฒโนก็แปลว่าผมมากผมดกทีนี้เราจะพัฒนาเนี่ยมันมีความหมายบวกกับลบอันหนึ่งหมายความว่าตักก็ได้พัฒนาไม่ว่าวัฒกีอย่างพวกช่างไม้พวกตักไม้ก็เรียกวัฒกีคือบางสิ่งบางอย่างจะต้องถูกตักจริยธรรมคือสิ่งที่ความเป็นไปในชีวิตของท่านบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องตักถ้าไม่ตัดกับไม่เป็นการพัฒนาพัฒนานี่มีทั้งบวกทั้งลบข้อภัยอย่างสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเรานั่นแหละสิ่งที่มันเป็นส่วนเฟ้อสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินแล้วมันมาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เราทำอยู่เป็นประจำในความเป็นไปของชีวิตเป็นจริยะของเราเราจำเป็นจะต้องตัดอันนี้อีกจึงเรียกว่าพัฒนาจริยธรรมยกตัวอย่างอย่างที่อาตมาเล่าเมื่อกี้อย่างคุณโยมสมนึกนั่นแหละ แกจะไม่ต้องตัดการสูบบุหรี่ออกแกจะไม่ต้องตัดการกินเหล้าออกแกจะไม่ต้องตัดการฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวออกและแกก็ต้องมาเพิ่มให้มันมากอีกส่วนหนึ่งคือความเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเป็นผู้มีศีลแล้วก็มาฝึกฝนอบรมจิตทางธรรมหลังจากนั้นก็มาพัฒนาสติปัญญาให้รู้เท่าทันความเป็นจริงความเป็นไปของชีวิตเพราะนั้นคำว่าพัฒนานี่ถ้าจะว่าไปแล้วในหลักภาษาบาลีจริงๆนะหลักภาษาบาลีจริงๆถ้าพูดถึงพัฒนาแล้วท่านต้องหมายถึงสิ่งที่มันเป็นไปแล้วมากหลากหลายแต่ถ้ามันยังไม่เป็นจะทำให้มันเป็นจากปุถุชนธรรมดาพูดง่ายว่าจะปั้นดินให้เป็นดาวจากปุถุชนมาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาชนมาเป็นอริยชนเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยจะต้องเริ่มกระทำให้มันเป็นขึ้นไปไม่เรียกว่าวัฒโนภาษาบาลีใช้คำว่าภาวิตาภาวิตตาไอ้ภาวิตานี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า development developmentซึ่งเราก็แปลว่าพัฒนาเนี่ย development อีกเหมือนกันความจริงตัวพัฒนาจริงๆที่เป็นภาษาบาลีนั้นคือวัฒโนวัฒนานั้นก็หมายว่าการได้ผ่านขั้นตอนแห่ง development มาแล้วมาถึงผลของมันแล้วเพราะนั้นพัฒนาจริยธรรมนี่คงจะต้องมา develop พัฒนาธรรมนี้โดยเริ่มต้นตั้งแต่ภาวิตามาซึ่งโอกาสหลังๆท้ายๆเราก็จะได้พูดกันการพัฒนาจริยธรรมนี่ขอให้เข้าใจว่าพัฒนานั้นคือสิ่งที่มันมีแล้วมันเต็มแล้วหรือตัดออกไปจนพอดีแล้วแต่ถ้ายังไม่มียังไม่เต็มยังไม่ถูกตัดออกมาเนี่ยจำเป็นจะต้องทำให้มันมีให้มันเป็นขึ้นมาใช้คำว่าภาวิตาหรือว่าภาวนาซึ่งมันก็เกี่ยวโยงกันหมดเลยในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปใจเย็นๆนะวันนี้ว่ากันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาลงให้มันเกิดประโยชน์ร่วมกันอาตมารู้สึกดีใจเป็นสิริมงคลที่ได้มาพูดกับท่านผู้บริหารทั้งหลายบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ไม่ว่าสมัยใดแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือในอนาคตมันจะต้องมีหัวหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยของมนุษย์ทั้งหลายก็ได้มาจากข้างบนลงสู่ข้างล่างจากผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาคนภาคอีสานพูดไว้คำหนังหน้าฟังหน้าคิดว่าข้าสิเบิ่งพระให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารให้เบิ่งจุน้อยคันเบิ่งวัดให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารเบิ่งจุน้อยเป็นคำภาคอีสานเป็นระบบ soundtrack system เสียงในฟิล์มแปลเป็นภาษาไทยภาคกลางก็เรียกว่าถ้าจะดูวัดวาอารามก็ดูที่ส้วมถ้าจะดูท่านสมภารก็ต้องดูที่สามเณรสามเณรเรียบร้อยดีงามไหมจริยามารยาทการประพฤติตัวของเณรเหมือนเณรไหมหน้ากราบหน้าไหวนั่นจะบอกบ่งบอกถึงหัวหน้าของพระของเนนคือท่านเจ้าอาวาสดูกันง่ายพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดสั้นรวบรัดเข้าใจได้ง่ายคือมันเกี่ยวกับผู้บริหารเกี่ยวกับผู้นำมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมิกสูตรจตุกนิบาตอังคุตตนิกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่97พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบหมู่มนุษย์บ้านเรือนความเป็นไปตลอดทั้งดินฟ้าอากาศท่านว่าดูก่อนทุกเรื่องหลายเมื่อใดพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำพูดนี้อย่าเข้าใจว่าพูดเดี๋ยวนี้เป็นคำพูดเมื่อ2500กว่าปีซึ่งในโลกมาปกครอง

ธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการฟังตามสมควรแก่เวลาชีวิตของเรานี่มันขึ้นอยู่กับเวลาเวลาล่วงไปล่วงไปชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาเวลาที่ล่วงไปนั่นทำให้ชีวิตของเราได้อย่างหนึ่งขึ้นมาคือได้อายุนี่มันเกิดขึ้นเพราะเวลาล่วงไปทุกวินาทีทำให้เราได้อายุเพิ่มขึ้นทีนี้การได้อายุนั่นก็เป็นเครื่องหมายของความแก่ที่เราเรียกว่าแก่เนี่ยมันแก่อยู่ตรงที่อายุมากถ้าอายุมากก็แก่มากอายุน้อยก็แก่น้อยไอ้ความจริงความแก่เนี่ยมันแก่มาตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตพอเริ่มจับปฏิสนธิในท้องของคุณแม่ก็เริ่มแก่ขึ้นโดยลำดับที่เราพูดกันว่าท้องแก่ก็คือเด็กในท้องมันแก่มันเติบโตขึ้นจนกระทั่ง10 เดือนตามปกติมันก็ต้อง10 เดือนแล้วจึงจะคลอดออกมาเป็นคนแต่เดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่ถึง10 เดือนแสดงว่าคนมันใจร้อนมากขึ้นรีบคลอดบางทีก็ยังไม่ถึงกำหนดคลอดแล้วต้องเอามาไว้ในตู้อบในตู้หนึ่งก็ราคาตั้ง 145,000 บาทเอามาใช้ต่างท้องให้เด็กเข้าไปนอนอยู่ก่อนจนกว่าจะสมควรเวลาจึงออกจากตู้เอาไปให้คุณแม่เลี้ยงต่อไปความแก่ของคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นแก่มาโดยลำดับแล้วเมื่อเกิดออกมาได้ลืมตาดูโลกเสียงร้องไห้จ้าการร้องไห้นี่ก็แสดงว่ามันเป็นทุกข์ไม่ได้หัวเราะสักคนเดียวเกิดมาร้องทุกคนไม่มีใครหัวเราะเพราะมันเป็นทุกข์มันถึงร้องการร้องไห้ของเด็กนั่นเป็นการแสดงความทุกข์เพราะว่าได้พบสิ่งที่ใหม่แปลกไม่เหมือนกับที่ตนได้อยู่อาศัยมาก่อนตอนอยู่ในท้องของคุณแม่เนี่ยมันมีสภาพอย่างหนึ่งแต่พอคลอดออกมานี่มันสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปกระทบกับอากาศร้อนหนาวตามธรรมชาติเด็กไม่เคยสัมผัสกับสิ่งนั้นก็เลยตกใจกลัวออกมาถึงนี่แสดงอาการกลัวแล้วก็ร้องก็แสดงว่าเป็นทุกข์นั่นเองที่พระท่านว่าความเกิดเป็นทุกข์นั่นก็เป็นทุกข์แบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเกิดเป็นทุกข์แล้วมันอีกแบบลึกซึ้งกว่านั้นแต่นั่นเราเห็นง่ายว่าความเกิดนี่มันก็เป็นทุกข์แล้วก็มันเวลาล่วงไปเด็กนั่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปตามลำดับพ่อแม่ปู่ตาย่ายายสบายใจมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กก็มีความสบายใจเพราะว่าเปลี่ยนไปในทางที่เจริญขึ้นเติบโตขึ้นก็มีความพึงใจพอใจเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆตามวันเวลาจนกลายเป็นเด็กขนาดเดินได้วิ่งได้พูดได้ไปโรงเรียนได้แล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นใบกระนองเริ่มสร้างปัญหา
พอเติบโตขึ้นนี่ก็เริ่มมีปัญหาหาความทุกข์ได้แก่พ่อแม่พ่อแม่เป็นทุกข์เพราะว่าลูกไม่ค่อยจะเรียบร้อยทีนี้ลูกไม่เรียบร้อยนี่เป็นความผิดพลาดของใครถ้าคิดกันให้ดีแล้วไม่ใช่เป็นความผิดของเด็กเพราะเด็กยังไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นผู้ใหญ่นี่เป็นผู้รู้ผู้เข้าใจแต่ว่าทำหน้าที่ของความเป็นไม่สมบูรณ์เป็นพ่อไม่สมบูรณ์เป็นแม่ไม่สมบูรณ์ไม่ได้ให้การอบรมบ่มนิสัยแก่เด็กไม่ได้ฝึกหัดอบรมให้เขามีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องเพราะว่าความรักปิดหูปิดตารักมากเลยไม่สั่งสอนไม่อบรมสุดแล้วแต่ลูกจะทำอะไรก็ตามใจเขาเด็กมันทำอะไรตามชอบใจบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกถ้าหากว่าทำถูกมันก็ดีแต่ถ้าทำผิดมันก็ไม่ดีเพราะการกระทำของเด็กทุกอย่างสร้างนิสัยสร้างนิสัยให้เกิดขึ้นแก่เด็กถ้าเราไม่สอนไม่เตือนไม่บอกให้เขาเข้าใจเขาก็จะทำสิ่งนั้นบ่อยๆทำบ่อยเข้ามันก็กลายเป็นนิสัยเป็นสันดานมีปกติเป็นอย่างนั้นเลยสอนไม่ได้เราก็บ่นไอ้นี่มันดื้อว่าไม่นอนสอนไม่ฟังพ่อแม่หาว่าลูกดื้อใครเป็นผู้ทำให้ลูกดื้อก็คุณแม่นั่นแหละเป็นผู้ทำให้ลูกดื้อคือไม่หักเชื่อเมื่อเขายังอ่อนคนโบราณว่าไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยากนี่เราไม่ดัดไม่ว่ายังอ่อนปล่อยให้มันไปตามเรื่องของมันจนมันชินกับสิ่งนั้นแล้วเราไปแก้ไขมันก็ลำบากเพราะมันชินเสียแล้วติดนิสัยเสียแล้วเสียผู้เสียคนไปตามกันอันนี้เรื่องของความผิดของแม่ของพ่อพ่อก็มีส่วนผิดแม่ก็มีส่วนผิดพ่อที่ทำผิดก็คือว่าไม่ทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกชอบประพฤติอะไรตามใจตัวตามใจอยากเช่นเป็นคนชอบดื่มของมึนเมาชอบเที่ยวชอบสนุกในเรื่องอะไรต่างๆไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านไม่มีเวลาที่จะได้คุยกับลูกสนทนากับลูกแล้วก็ไม่ได้มองลูกว่าเขาทำผิดหรือทำถูกไม่ได้มีเวลามองเรามัวแต่เที่ยวสนุกสนานเนี่ยลูกโตขึ้นก็เสียคุณมีความประพฤติไม่เรียบร้อยขี้เกียจเรียนหนังสือไม่ทำงานทำการคอยแต่ขอสตังค์คุณแม่ใช้

ง่ายไม่ดื้อโดยธรรมชาติไม่ได้ดื้อโดยธรรมชาติแต่เป็นคนอ่อนที่เราจะสอนให้เป็นอะไรก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราสอนหรือไม่ถ้าเราไม่สอนก็ดีไม่ได้อันนี้จึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องสอนเขาอบรมเขาให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องเช่นสอนให้นั่งเป็นให้ยิ้มไหว้เป็นกราบเป็นพูดจาเรียบร้อยอ่อนน้อมต่อมตัวต่อผู้หลักผู้ใหญ่แต่เรามันสอนมันเตือนเขาก็ทำได้ทำเป็นนิสัยเป็นสันดานโตขึ้นก็เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องหนักใจไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะเราทำดีมาตั้งแต่เบื้องต้นอย่าเข้าใจผิดว่านิสัยมันเป็นอย่างนั้นเกิดใหม่ๆมันยังไม่มีนิสัยอะไรมันไม่มีสันดานอะไรนอกจากมีความต้องการตามธรรมชาติความต้องการตามธรรมชาติก็คือว่าอยากกินอาหารอยากดื่มน้ำอยากหลับอยากนอนอันนี้เป็นของธรรมชาติไม่ว่าคนว่าสัตว์มันก็เหมือนกันสัตว์ตัวน้อยๆพอเกิดลุดออกมาจากท้องแม่มันก็ต้องคลานต้วงเกี้ยวเพื่อจะไปหานมแม่พอเจอนมแม่ก็ดูดทันทีนี่ธรรมชาติดั้งเดิมคือความอยากอาหารอยากดื่มน้ำน้ำก็คือนมของแม่แล้วก็อยากนอนพักผ่อนสะดุ้งกลัวภัยเมื่อมีอะไรปึงปังโผงผางได้ยินเสียงก็ตกใจกลัวหนีหัวซุกหัวสุนอันนี้คือธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนั้นนอกนั้นไม่มีสิ่งอื่นใดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยเพิกเฉยของพ่อแม่ไม่ได้เอาใจใส่ในการที่จะแก้ไขปรับปรุงลูกลูกก็เป็นไปในทางที่เสื่อมเสียแต่เราเอาใจใส่แก้ไขปรับปรุงลูกเราก็จะเป็นคนดีมีชีวิตเรียบร้อยจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เพราะว่ามีปัญหาเยอะพ่อแม่เนี่ยบ่นบ่อยบางคนก็โทรศัพท์มาบ่นกลางคืนมาโทรศัพท์มาบ่นบอกว่าลูกดิฉันนี่มันแย่มันดื้อว่าไม่นอนสอนไม่ฟังแล้วก็ไม่ทำงานทำการเที่ยวเตร่สนุกสนานไปตามเรื่องนั่นมันเป็นความผิดของแม่ก็ต่อไปบอกว่าอย่าไปโทษลูกแม่มันไม่ดีไม่สั่งสอนไม่อบรมลูกมันจึงเป็นเช่นนั้นควรจะสั่งสอนเขาพูดกับเขาบ้างทำความเข้าใจกับเขาบ้างพามาวัดบ้างเพื่อจะได้มาพบพระได้ยินเสียงพระได้เห็นอะไรอะไรเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจโดยมากไม่ค่อยได้พามาเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องที่ควรเข้าใจแล้วก็ไม่คิดแก้ไขอันนี้แหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นแก่เด็กเราทั่วๆไปอีกประการหนึ่งสังคมในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นสังคมที่มีความสนุกสนานมากเกินไปสนุกสนานเฮฮามากเกินไปความสนุกสนานนั้นลุกกลับไปถึงในบ้านลุกกลับไปถึงห้องนอนสมัยก่อนนี่คนสนุกกันน้อยนานๆจะได้ดูลิเกสักทีเดียวนานๆจะได้ดูอะไรที่มีเขามีงานเขียนมีงานบวชหน้าก็มีมรดกตามท้องถิ่นถ้าเป็นคนภาคใต้ก็มีการบวชหน้าก็มีหนังตะลุงแสดงกัน

หรือว่าตามวัดมีงานเช่นก่อพระเจดีย์ชายต้องการหาเงินเข้าวัดก็จัดให้มีการแข่งมโนรามโนราสองโรงมาแข่งกันแล้วก็มักจะมีเรื่องตีกันตอนใกล้จะจบเรื่องจะจบเพราะว่าไปดึงคนเข้ามาในโรงของตัวเพื่อให้เห็นวาชนะแล้วมีคนถือหางมโนราไปยืนล้อมไม่ให้คนออกมโนราก็เชิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจะแสดงอะไรแปลกๆให้คนดูแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้แสดงสักทีคนก็มาดูกันอยู่นั่นแหละเห็นมันเมื่อเด็กๆมันเป็นอย่างนั้นนานๆมีทีแต่เดี๋ยวนี้นั่นมันมีทุกคืนโทรทัศน์เข้าไปทุกบ้านทุกเรือนแม่บ้านนอกบ้านนาก็มีโทรทัศน์มีละครมียี่เก๋มีโขนมีการร้องรำทำเพลงในเรื่องต่างๆอิทธิพลของโทรทัศน์นี่นับว่าแรงมากทำให้เด็กๆตามชนบททั่วไปหรือเด็กในกรุงเทพเอาอย่างการแต่งตัวตามแบบดาราโทรทัศน์เอาอย่างการพูดจาเอาอย่างทุกเรื่องที่ปรากฏออกมาที่จอแก้วเพราะว่าสิ่งนั้นมันค่อยประทับใจทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งประทับอยู่ในใจมากๆเลยกลายเป็นการกระทำออกมาปรากฏแก่พ่อแม่อันนี้ลำบากไม่ใช่น้อยหนังสืออ่านเล่นประเภทที่ไม่คิดถึงอะไรแต่ต้องการจะเอาสตังค์ท่าเดียวก็เขียนให้มันสนุกมีภาพสนุกสนานเฮฮาเด็กหนุ่มเด็กสาวก็ติดหนังสือเหล่านั้นงอมแงมนิสัยก็เป็นไปตามสิ่งที่เขาอ่านเขาศึกษาอันนี้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจิตใจคนได้และมีอิทธิพลมากเสียด้วยแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นสิ่งแวดล้อมมันเป็นไปตามธรรมชาติมีทุ่งนามีป่ามีภูเขามีอะไรอย่างนั้นแหละฝูงวัวฝูงฝ่ายไม่มีหนังภาพยนตร์ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องจะพ่อนิสัยให้คนเป็นอะไรมันไม่มีเด็กๆในสมัยก่อนจึงไม่ค่อยจะมีปัญหาก็ไม่มีอะไรยั่วยุที่จะทำให้เขาเสียผู้เสียคนเขาเติบโตขึ้นตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่มีอิทธิพลแก่เขาเพราะไม่มีอะไรที่จะรุนแรงจึงไม่ค่อยจะมีปัญหาไม่มีเรื่องเด็กถูกจับไปเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยมันไม่ค่อยมีมีแต่ผู้ใหญ่ถูกจับเพราะก่ออาชญากรรมแต่เด็กนั่นทำไม่เป็นเพราะยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ถ้าเด็กคนใดได้เข้าไปอยู่ในคุกก็เหมือนกับได้เข้ามหาวิทยาลัยแห่งอาชญากรรมถ้าเมื่อไปอยู่ในคุกนักพูดเก่าผู้ใหญ่นะก็คอยสอนเขาแนะนำเขาเด็กเหล่านั้นให้รู้เรื่องรู้ราวมากขึ้นออกมาเก่งกว่าเดิมแล้วก็เลยติดคุกซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยไปก็สมัยก่อนไม่ได้แยกคุกเอาเด็กไปปนกับผู้ใหญ่ก็เหมือนกับว่าไปอยู่กับพี่เลี้ยงที่แสนจะตกต่ำพี่เลี้ยงก็สอนอบรมให้ในเรื่องต่างๆเดี๋ยวนี้ราชการจึงได้เปลี่ยนคุกเด็กไหว้ต่างหากผู้ใหญ่ไหว้ต่างหากมีเรือนจำเด็กมีศาลเด็กทำอะไรกับเด็กโดยเฉพาะแล้วเอาเด็กไปรวมกันไหว้แต่พวกเด็กเด็กบางคนนี่ไปถามดูประวัติแล้วก็รุนแรงลักเงินคุณยายไม่ใช่เล็กน้อยเป็นหมื่นบาทสองหมื่นเอามาเที่ยวตัวเล็กนิดเดียวลักเงินค
ุณยาย 20,000 เอามาเที่ยวกรุงเทพสมัยปัจจุบันเคยไปพบเด็กที่เรียนจำเด็กที่โน่นแถวทางไปพระประแดงบางนาบางนาไปเทศแล้วก็เลยคุยก็ถามเรื่องราวเห็นเด็กตัวน้อยๆว่าทำผิดอะไรบอกว่ารักกระตังคุณยายเหรอรักมาเท่าไหร่20,000โอ้คุณยายนี่รวยมากเอาจากต่างเที่ยวทิ้งเปลี่ยนผ่านมาในบ้านตั้ง20,000ทำให้หลานเสียผู้เสียคนผู้หลักผู้ใหญ่มีอะไรอย่าทำให้เด็กเสียคนทำให้เด็กเสียคนคือเที่ยวทิ้งเปลี่ยนผ่านเด็กมันก็หยิบพอไปใช้พอเด็กหยิบพอไปก็หาว่าเด็กขโมยความจริงมันไม่รู้ว่าขโมยคืออะไรแต่มันเห็นวางอยู่ก็เอาไปใช้มันของกินได้มันก็ต้องกินของที่เอาไปทำอะไรมันก็เอาไปโดยไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ผู้ใหญ่ก็หาว่าไอ้นี่มือไวใจจูนลักข้าวลักของแล้วทำบ่อยๆมันก็เป็นนิสัยขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าเราวางให้เด็กได้เห็นเด็กมันก็เอาไปว่าสมัยเด็กๆก็เคยทำอย่างนั้นเหมือนกันคือว่าคุณแม่เอาจะตังไปวางไว้ตายที่นอนเป็นบาทนะเป็นสลึง50สตางค์เป็นเหรียญนะฮะเอาไปวางไว้ให้เราไปหยิบที่เปิดที่นอนก็รู้มันมีสตางค์ก็หยิบไปเลยนี่หยิบไปตามเรื่องแต่ไม่ใช่เอาไปมากอะไรมันสลึงหนึ่ง10สตางค์5สตางค์ทำอย่างนั้นทีหลังคุณแม่จับได้บ่อยนี่ขโมยความจริงไม่รู้เรื่องขโมยเลยแต่เห็นมันน่าหยิบไหมเพราะว่าจะสั่งนี่ซื้อขนมได้ก็เลยหยิบเอาไปซื้อขนมกินนะไม่ใช่เรื่องนั้นว่าได้เอาไปไหนถูกอบรมสั่งสอนว่าไม่ให้ทำอย่างนั้นก็เลยหยุดไปไม่ได้ทำต่อถ้าหากว่าทำต่อไปก็คงไม่ได้มาเทศให้โยมฟังตัวยังไม่อยู่ในคุกนะพอมันลักเล็กลักน้อยต่อไปมันลักใหญ่มันลักวัวลักควายลักจ้ามันก็ติดคุกกันแล้วนี่แต่ก็เป็นบุญที่คุณแม่ได้บอกและเข้าใจว่าไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีต้องการอะไรต้องบอกแม่แม่จะให้ไปตามที่ต้องการก็ไม่ได้สอนหลายหนสอนทีเดียวมันก็เลือกเข้ามาเองนิสัยมันเป็นอย่างนั้นก็เลยเลือกไปแต่ว่าเด็กบางคนไม่อย่างนั้นมันเอาเรื่อยไปแล้วไม่เอาของแม่ไปเอาของคนอื่นด้วยอะไรของชาวบ้านเหลือไม่ได้หยิบไปทั้งนั้นเลยกลายเป็นจูนไปโตขึ้นเป็นหนุ่มมันก็เป็นอย่างนั้นพอที่สุดก็ไปติดคุกติดตารางเพราะนิสัยมักง่ายชอบหยิบของของคนอื่นมาใช้โดยไม่รู้ว่าการจะทำเช่นนั้นมันถูกหรือผิดดีหรือชั่วเขาไม่เข้าใจเลยทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยแล้วก็ลักของใหญ่มากขึ้น จนกลายเป็นโจรเที่ยวปล้นเที่ยวกระดุมเก่าเป็นชีวิตที่ตกต่ำอย่างน่าเสียดายอันนี้ผู้ใหญ่จึงต้องระวังแม่คนใช้ที่อยู่ในบ้านเราอย่าให้คนใช้มันเสียคนคือว่าอะไรที่มีค่าอย่าเที่ยววางไว้อย่าเผลออย่าประมาทอย่าไปวางไว้ถอดแหวนวางไว้ที่อ่างน้ำแล้วไปทำอะไรต่ออะไรเผลอไปกลับมาโอ้แหวนหายไปเมื่อขึ้นได้ว่าแหวนหายไปไหนอยู่ที่มือเลยมีเนาะถ้าจะเอาไปวางไว้ที่อ่างล่างมือก็ไปดูเอาหายไปแล้วไม่รู้จะจับมือใครดมเพราะคนใช้มีหลายคนก็ลำบากจะไปว่าใครก็ไม่ได้เพราะมันหายไปแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็หาวิธีเอาคนใช้มาปลอบมาถามอะไรกันไปตามเรื่องวันที่สุดก็จับตัวได้อันนี้เป็นความ
ที่เอาของไปเที่ยววางไว้ให้มันเห็นแล้วมันเกิดความรู้ขึ้นมาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไปซื้อแหวนเพชรมาราคาแพงเอามาเฉียงก็อวดคนใช้นี่มาดูนี่มาดูนี่มันเรื่องอะไรที่เอาไปให้คนใช้ดูคนใช้เป็นผู้ชายให้มันดูแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้ภายในลิ้นชักมันก็เกิดอยากขึ้นมาอยากได้แหวนวงนั้นขึ้นมาแล้วมันทุกคุณนายเจ้าของแหวนนั้นตายแล้วมันลักของไปแหวนไม่ได้จะเอาเงินไปแปลว่ามันไปค้นไม่พบเลยมันเอาเงินไปออกจากบ้านหนีไปเที่ยวถึงภูเก็ตตำรวจตามไปจับตัวได้ที่ภูเก็ตแล้วเอาตัวมารับสารภาพว่าที่ได้ทำไปก็เพราะว่าอยากได้แหวนวงนั้นแต่ว่าเอาไม่ได้นี่เป็นความผิดของคุณนายที่เอาแหวนไปอวดคนใช้มันเรื่องอะไรไปอวดเขาทำไมของมีค่าอย่าเอาไปอวดคนใช้เอามาเก็บไว้ในลิ้นชักในตู้เช็ดในอะไรที่มันสมควรอันนี้ไปอวดมันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันก็ทำร้ายคุณนายถึงแก่ความตายคุณนายก็เป็นคนเรียบร้อยความจริงเป็นคนดีแต่ว่าดีไม่หมดดีไม่สมบูรณ์ดีไม่รอบคอบไม่ได้คิดไปให้มันการไกลแม่นั่นซื้อมาจะเอาไปมั่นลูกสะพ้ายให้แก่ลูกชายเลยก็ไม่ได้มั่นไม่ให้ตายซะก่อนนี่ก็ความผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นในบ้านเพราะมันเห็นของอย่างของมีค่าไม่ควรจะให้ใครดูไม่ควรให้ใครเห็นโดยเฉพาะคนในบ้านเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเป็นนิสัยใจคอเป็นอย่างไรเราไม่เข้าใจก็ควรจะเก็บในที่มิดชิดห้องใดควรข้าวห้องใดไม่ควรข้าวไม่ใช่ว่าจะไปเช็ดไปถูไอ้ห้องที่เราเก็บข้าวเก็บของไม่ต้องไปเช็ดไปถูก็ได้ทำเองก็ได้มันนิดเดียวไม่ได้ที่ห้องพระมีพระพุทธรูปเยอะมันก็ไปเช็ดทุกวันมันเลื่อมใสพระขึ้นมามันอยากจะได้เอาหลวงพ่อเอาไปขายมันจะเรียกอะไรแต่ว่ามันไม่ทำเองอ่ะคนใช้ไม่ทำมันไปบอกคนอื่นที่คุ้นเคยพวกบ้านเดียวกันบอกว่าที่บ้านนี้มีพระราคาแพงพระเชียงแสนพระสุโขทัยงามๆทั้งนั้นแหละไปรักสิฉันจะเปิดประตูบ้านให้แล้วมาขโมยก็มารักเอาไปจริงๆรักเอาไปเยอะ 2-3 องค์ที่มีค่านะราคาแพงนะเอาไปคนใช้ก็ไม่ได้คือเจ้าของบ้านก็ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรโจรผู้ร้ายมางัดเข้ามาอย่างไรประตูเข้ามาไม่ได้ถูกงัดเลยกรอนเรียบร้อยครับแสดงว่ามีคนในบ้านช่วยเปิดประตูให้ก็สงสัยกันไปตามเรื่องเป็นบาปเป็นโทษไปเขาเรียกว่าของหายกลายเป็นบาปบาปลงที่เดียวสงสัยคนนั้นสงสัยคนนี้ให้วุ่นวายไปหมดนี่เพราะว่าเรามีของแล้วให้เขาเห็นทำให้เสียหายไว้ใจไม่ได้คนมาใหม่ต้องระวังแต่บางคนคนใช้ดีมากอยู่กับนายมาเป็นสิบปีอยู่มาตั้ง20 ปี30 ปีไม่ไปไหนอยู่นั้นรับใช้กันมามีอยู่ครอบครัวหนึ่งแกมีคนใช้อยู่คนเรียกเหมือนกับเป็นลูกไปเสียแล้วเวลานี้เพราะว่าลูกก็ตายไปเกือบหมดยังเหลืออยู่คนนึงก็ไม่เอาไหนแต่ว่าแกบอกนี่เขาเหมือนกับลูกดีฉันแล้วเวลานี้ต้องทำพินัยกรรมให้เขาด้วยเวลาตายเนี่ยเขียนพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สมบัติให้เขาด้วยเพราะเขาอยู่มานาน
ม่ไปไหนมีความจงรักภักดีไว้วางใจได้ทุกประการเรื่องงานเรื่องเงินได้ไว้ใจทั้งนั้นบุญนายที่มีบุญมันได้คนใช้ดีแต่นายที่ไม่มีบุญมันได้คนใช้ประเภทไม่ได้เรื่องคนนี้มากระเพียงกันไปเรื่อยลำบากคนมีบุญมันได้มาสักคนก็เรียกว่าไม่ไปไหนอยู่กันเป็นประจำมีหลายครอบครัวเหมือนกันที่หลวงพ่อคุ้นเคยเขาอยู่กันมาเรื่อยบางทีเจ้าของบ้านไปไหนมาไหนห้าหกวันคนใช้ป้าบ้านก็ไม่เสียหายเขาอยู่เรียบร้อยเป็นคนซื่อสัตย์รักนายมีความจงรักภักดีอย่างนี้มันก็เรียบร้อยสุนัขในมันรักเจ้าของวันก่อนดูโทรทัศน์รายการเจาะใจของนายดำรงพุทธานมันมีคนแก่คนไม่แก่แล้วอายุยังไม่แก่ตาบอดก็ว่าไประเบิดหินที่ปากช่องเด้อที่หนองแคเบิดหินที่หนองแคเอาดินปืนใส่ลงไปเดินมันระเบิดเข้าตาเลยตาบอดมัดสองข้างแสนทรมานตอนตาบอดได้ลำบากเคยคิดว่าจะไปนอนในรถไฟทับจะดีเลยให้ตายไปใช่ไหมแต่ว่าได้ฟังธรรมพระวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองเทศทางวิทยุเทศไม่ให้ท้อแท้ไม่ให้อ่อนแอทางจิตใจให้ต่อสู้แต่เลยไม่ยอมตายอยู่ต่อไปอยู่สู้ต่อไปมีลูก9คนลูก9คนนี่หายหัวไปหมดไม่เคยมาเยี่ยมพ่อเลยเดินสวนทางลูกมันก็ไม่ทักบอกแกก็ไม่รู้ว่าลูกเดินสวนแต่คนก็บอกว่าจะขี้ในลูกมันเดินสวนทางมันไม่สักทาประใจโอ้มันไม่ทักมันก็นึกว่าพ่อไม่เห็นกูอย่าไปทักแกนะมันเป็นอย่างนั้นไม่เอาใจใส่กับคุณพ่อเลยอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็แก่อายุ75-76ปีแล้วอาชีพก็ทำไร่สวนผักเล็กๆน้อยๆปลูกมะเขือปลูกผักแตงเต้าไปตามเรื่องแต่ว่าได้ลูกคนใหม่ใจดีมากชื่อไอ้ตี้นี่มันสี่ขาสองหูตัวผู้มันรักนายสมบูรณ์เนี่ยคนนั้นแกชื่อสมบูรณ์รักพ่อสมบูรณ์มากพ่อสมบูรณ์จะไปไหนตี้มันต้องเดินหน้าแกถือเชือกเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินเร็วอยู่ในภาพเดินเร็วเลยปล่อยตี้นำทางแกไปในสวนจะเอาน้ำรดผักพอจับปีบขึ้นมาบนบ่าตี้มานำเลยพาไปที่หนองน้ำไปถึงหนองน้ำก็ตักน้ำใส่ปีบทั้งสองเต็มเต้มันก็นำมาที่สวนผักรดผักแล้วมันก็ยืนอยู่แต่นั้นแหละมันไม่ไปไหนไอ้เต้ฟอกรดผักเสร็จเต้ก็นำกลับบ้านจูงถือเชือกนำทางเดินได้เรียบร้อยก็เจ้าเต้เป็นตาจะไปสถานีรถไฟจะไปตลาดเต้นำไปทางไปตลาดมันก็นำไปหาของเดินไปเดินคล่องไปขายของที่ตลาดคุณแม่ไปรออยู่ที่ตลาดเอาของไปให้คุณแม่ขายได้กลับมาเดี๋ยวนี้แกมีความสุขความสบายเพราะอาศัยธรรมะได้ความจากพระที่เทศทางวิทยุแกมีวิทยุเล็กๆคอยเปิดแต่เรื่องธรรมะความธรรมะทุกวันสบายใจตาบอดแต่ใจไม่บอดแล้วเจ้าเตี้ยนะมันจงรักภักดีจริงๆมันไม่ไปไหนเลยถ้าคนนั้นไปนั่งตรงไหนมันก็ไปนั่งหมอบอยู่ตรงนั้นใครเดินมาใกล้ๆมันก็ไม่เห่าไม่อะไรแต่ถ้าทำท่าจะทำร้ายพอสมบูรณ์ไอ้เตี้ยมันเอานะมันก็ชู้มันจะกัดตรงนั้นแต่ว่าเดินไปเดินมามันไม่ว่าเลยมันนอนเฉยเรียบร้อยแล้วมันไม่ไปเที่ยวแม้มันจะเป็นหมาหนุ่มแต่มันก็ไม่ไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวหานางสาวหมาที่ไหนเลย
มันอยู่กับพ่อสมบูรณ์เรียบร้อยเออมันแปลกอ่ะไอ้เจ้าเจนี่มันแปลกมันเป็นหมาที่จงรักภักดีกับพ่อสมบูรณ์นี่แหละคือดูแล้วตื่นตันใจเหมือนกันดูในเรื่องนี้มาแสดงมาพูดน่าสงสารคือน่าสงสารว่าลูกตั้ง9คนเนี่ยมันไม่มองดูพ่อเลยมันสู้หมาไม่ได้ไอ้ลูก9คนนี่มันสู้หมาไม่ได้สู้หมาตัวเดียวไม่ได้หมามันมีใจเป็นมนุษย์แต่ว่าลูกมันใจมันต่ำกว่าหมาเพราะมันไม่มาดูแลพ่อเลยถ้าว่าลูกได้ดูโทรทัศน์คืนนั้นถ้าว่ามันมีใจเป็นมนุษย์อยู่บ้างมันก็คงจะเศร้าใจเสียใจแต่ถ้าใจมันต่ำกว่าใจหมามันก็มันนึกอะไรไม่ออกมันเป็นอย่างนั้นคนในลูกมันก็มีแปลกๆได้เห็นแล้วโอ้แม่โอ้ยหมาตัวนี้มันดีจริงๆแล้วเวลานายสมบูรณ์กลับบ้านมันก็มาบ้านนอนอยู่ในบ้านไม่ไปไหนมันเป็นหมาที่แปลกแต่ว่าเป็นสมัยก่อนก็เรียกว่าหมาโพธิสัตว์โพธิสัตว์คือหมาดีอยู่ช่วยคนตาบอดได้รับความสุขความสบายคนเรามันบางทีมันก็ตกต่ำในฐานะการเงินการทองอะไรต่างๆมันเป็นปัญหาอันนี้ความทุกข์ในชีวิตของคนเราเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ได้มันเกิดเพราะอะไรอะไรๆมันก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติฝนมันก็ตกอยู่ตามธรรมชาติแดดออกตามธรรมชาติมีอะไรตามเรื่องตามราวของธรรมชาติแต่ว่าเราไปเป็นทุกข์กับมันเรื่องอะไรไปกังวลกับมันเรื่องอะไรนี่เป็นปัญหาเราไปเป็นทุกข์กับฝนจะตกบ้างแดดจะออกบ้างเขาว่าพายุจะมาก็คงเป็นทุกข์ก่อนแล้วล่วงหน้าพายุยังไม่มาสักทีก็เป็นทุกข์ไว้แล้วกลัวบ้านจะพังกลัวนั่นจะเสียหายนี่เขาเรียกว่าวิตกกังวลไอ้ความวิตกกังวลนี่มันเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของคนเราเขาเรียกว่าวิตกจริตคนเราบางคนชอบวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆที่เป็นทุกข์มันก็ทุกข์สองเรื่องทุกข์กับเรื่องที่ยังไม่มาถึงทุกข์กับเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วเรื่องบางเรื่องมันพ้นไปแล้วเก็บเอามาคิดแต่เป็นทุกข์ลูกตายไปนานแล้วยังคิดอยู่เป็นทุกข์กับลูกใจของหายไปนานแล้วก็มาคิดในกุ้มใจอะไรอะไรมันผ่านไปแล้วเอามานั่งคิดให้กุ้มใจมาเรื่องอะไรที่ไปเก็บเรื่องอย่างนั้นมาคิดในกุ้มใจเนี่ยนี่มีอยู่อันนี้เรื่องบางเรื่องยังไม่มาถึงหวาดกลัวกังวลว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็มีความมีตกกังวลด้วยประการต่างๆไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันทำมาหากินนอนก็ไม่หลับเพราะมีความทุกข์มีปัญหากับเรื่องนี้ทำให้ยุ่งใจด้วยประการต่างๆนี่ก็เป็นความผิดของเราเองคือเราเอาใจไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเรียกว่ามีอุปาทานเกิดขึ้นในสิ่งนั้นอะไรๆก็มันก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นอยู่ตามปกติแต่ว่าเราไปยึดถือในสิ่งนั้นเข้าไม่ตกกังวลกับสิ่งนั้นจนกระทั่งว่านอนไม่ได้หลับไม่ลงเพราะจิตมันคิดมากคนที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่าจิตคิดมากประสาทมันทำงานหนักพักไม่ได้พักได้ผลเลยอาการมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ถ้าหากว่าเราคิดได้มีปัญญาเสียบ้างในเรื่องนั้นนะเช่นคิดว่าถ้าอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดตามสภาพของมันธรรมชาติมันก็ต้องเกิดตามสภาพอย่างนั้นเรากลัวมันก็เกิดเราไม่กลัวมันก็เกิดเพราะเรื่องมันจะเกิดแล้วความกลัวกับความไม่กลัวนี่อันไหนมันดีกว่ากันกลัวนี่มันเป็นทุกข์
ถ้าไม่กลัวมันก็ไม่เป็นทุกข์อะไรเลือกเอาข้างไหนเลือกเอาข้างทุกข์หรือข้างไม่ทุกข์มันก็ควรจะเลือกเอาข้างไม่ทุกข์อย่าไปเลือกเอาข้างเป็นทุกข์นั่งกลุ้มใจถ้าเราจะกลุ้มใจก็เหตุการณ์อย่างนั้นมันก็ต้องมีอยู่เป็นอยู่มันเลือกไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเรามีบ้านอยู่หลังก็อยู่กันมาสะดวกสบายเป็นปกติไม่มีอะไรแต่ต่อมาคนก็มีสตางค์ดินก็อยู่ตรงนั้นเขาก็จะมาสร้างตึกสูงใกล้บ้านเราอันนี้เมื่อสร้างตึกก่อสร้างเนี่ยมันก็พวกก่อสร้างพวกช่างทั้งหลายมันไม่ค่อยระมัดระวังอะไรมันจะลงบนหลังคาใครมันจะทำอะไรให้ใหญ่มันไม่ค่อยคิดถึงเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้จุดนั้นมันก็ไม่สบายใจเป็นปัญหาสำคัญเขาทำงานกลางคืนก็กลัวไปว่าอะไรมันจะพังลงมาใส่หลังคาบ้านให้เรานอนในบ้านเดี๋ยวมันทับเรามันจะถึงแก่กรรมไปแล้วต่างๆเป็นทุกข์นอนไม่หลับมีปัญหาในตัวอย่างให้ง่ายเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอันนี้ถ้าหากว่าเราไปไหนไม่ได้คือมันต้องอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปอาจจะย้ายไปอยู่อื่นมันก็ไปไม่ได้เพราะว่าอยู่มานานแล้วไอ้ก่อสร้างนี่มันมาทีหลังแต่พูดกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าการพูดสมัยนี้มันอยู่ที่ในหลวงด้วยแต่เอาในหลวงก็ไปเกี่ยวข้องมากแล้วมันก็ได้เปรียบอะไอ้คนที่ในหลวงมีน้อยมันก็เสียเปรียบเป็นเรื่องธรรมดาพูดไม่ดังถ้ามีในหลวงหนาหนานี่พูดดังเสียงโค้งถ้าไม่มีในหลวงเสียงมันไม่ค่อยดังมันก็เป็นปัญหาเราจะไปเป็นถ้อยร้อยความกับคนเหล่านั้นเขามีพวกมีอิทธิพลเสียงของเรามันน้อยมันไม่ขึ้นมันก็ลำบากเราก็ต้องอยู่ต่อไปอันนี้มาเราจะต้องอยู่ต่อไปนี่เราจะอยู่อย่างไรอยู่ให้เป็นทุกข์หรืออยู่ให้ไม่ต้องเป็นทุกข์อยู่ไม่ให้เป็นทุกข์ได้มั้ยต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะว่าอยู่ไม่ให้เป็นทุกข์ได้มั้ยได้พระท่านสอนว่าได้อยู่อย่างไรไม่เป็นทุกข์ก็ต้องปรุงลงไปเสียว่าอะไรมันจะเกิดก็ขอให้มันเกิดไปตามเรื่องของมันซะฉันอยู่มาจนป่านนี้แล้วอายุขนาดนี้แล้วถ้ามันจะเกิดเจ็บเกิดตายลงเพราะไอ้สั่งตึกหลังนี้ก็ขอตามใจมันจะยอมมันจะยอมมาแล้วก็หมดเรื่องมันไม่มีเรื่องไอ้ที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเรายังไม่ยอมไม่ยอมที่จะรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเราไม่ยอมรับมันก็เป็นทุกข์การนี้เรามาอะไรมันจะเป็นก็เป็นไปอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดไปฉันอยู่อย่างเงี้ยยอมรับทุกอย่างถ้าเรายอมรับทุกอย่างใจมันก็เบาสบายไม่ต้องกลัวก็รับเสร็จแล้วอะไรมันจะตกลงหัวก็ให้มันตกลงไปจะตกก้อนน้อยหัวไม่แตกแต่ตกก้อนใหญ่หัวแตกหมดลมหายใจก็ไม่ว่าเลยเพราะว่าอยู่มานานแล้วอายุปูนี้แล้วจะอยู่ต่อไปถึงไหนก็ไม่รู้ว่ามีอะไรจะเกิดก็ยอมมันมันก็สบายเพราะเรายอมแล้วเวลาจะหลับจะนอนก็อย่าไปคิดถึงนอนเฉยๆไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นอนเสียงจึงจังโผงผางมันก็ดังไปตามเรื่องข่าวหูซ้ายออกหูขวาอย่าเก็บไว้เสียงที่มันเข้าหูแต่เราไม่เก็บมันก็ผ่านไปอารมณ์ต่างๆที่มากระทบตัวเราเข้ามาทางตาบ้างทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเราไม่เก็บมันก็พ้นไปเท่านั้น
ใจเรามันชอบเก็บชอบเปิดกระเป๋าเก็บไว้หรือว่าเอาตะกร้ามารับเก็บอารมณ์เก็บไว้เก็บเอามาคิดแต่มันยุ่งอกยุ่งใจก็เป็นทุกข์อันนี้อย่าเก็บมันปล่อยมันไปเสียมาอะไรผ่านมาก็ผ่านไปทำในใจว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแล้วมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเราไม่ยอมไม่ดับไม่ยอมไม่ดับก็เอามาปรุงแต่งไว้ในใจของเรานั่งคิดนั่งนึกในเรื่องนั้นต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ยอมให้มันดับธรรมชาติมันดับแล้วแต่เราไม่ยอมเราเก็บมาไว้ในอารมณ์นี่เขาเรียกว่าอุปาทานคือเข้าไปยึดถือสิ่งนั้นไว้เอามาคิดมาครองต่อไปเป็นปัญหาต่อไปไม่เป็นอันกินอันนอนนี่มันอยู่ที่เราทุกตัวนี้มันอยู่ที่เราเพราะไปเก็บอารมณ์ให้เราหัดปล่อยหัดวาง

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

Miss Bell.

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: เปลี่ยนหัวลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องศึกษาอบรมกายเมื่ออบรมกายให้ดีกายนี่หมดภาระที่จะบริหารมากเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มอะไรให้มันพอดีพองามหลังจากนั้นการรักษาศีลมันก็ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีงามไม่เดือดร้อนอาดูลใจในการกระทําการพูดการคิดของตนเองจิตนี้ก็บริสุทธิ์ผ่องใสเจริญสมาธิก็ง่ายเป็นสมาธิเมื่อจะเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งใดมันก็หลากลังไหลออกมาเป็นเส้นเป็นสายเป็นเรื่องเป็นราวออกมามันผิดกันมีผลอยู่ในการพัฒนาอย่างนี้มันเกิดปัญญาได้เพราะนั้นปัญญานี้จะเข้าถึงตัวสัจธรรมจะรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้หลังจากนั้นก็จะมาถึงความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเรามาใช้เวลาของเราที่ยังมีเหลืออยู่ไม่มากมายเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในการมาในการฟังของเราซึ่งอาตมาคิดว่าชั่วโมงที่เหลือนี้เราจะพูดกันเรื่องสารธรรมะของผู้บริหารล้วนๆเลยธรรมะสำหรับผู้บริหารล้วนๆขอใช้เวลาปารภทบทวนที่ผ่านมาสักเล็กน้อยว่าจริยธรรมที่เรากำลังพัฒนากำลังฝึกตามหลักสูตรนี้นั้นมันเป็นการเดินเข้ามาถูกที่ถูกทางในการพัฒนาประเทศชาติสังคมและความเป็นอยู่อย่างมีศักยภาพของมนุษยชาติถ้าหากโลกได้อ่อนตัวลงทางจริยธรรมทางศาสนาปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายวินาศย่อยยับมันจะเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้จับคู่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนานี่คู่หนึ่งวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาให้ความสะดวกสบายทางกายศาสนาผลิตสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมออกมาเพื่อคุ้มครองจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติให้รู้จักรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์และมองเห็นโทษรู้จักทางออกจากมันเพื่อป้องกันหายนะภัยอันจะเกิดขึ้นจากความเจริญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่จึงจำเป็นต้องมาศึกษาในเรื่องจริยธรรมกลับคืนมาสู่ศาสนาไม่ว่าในประเทศใดๆที่เจริญแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัก10 ปีผ่านมาเสียงเรียกร้องของมหาชนดังก้องทั้งเมืองว่า Back to Basic Return to Basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมประชาชนเรียกร้องให้รัฐจัดระบบการศึกษาให้การศึกษานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมขึ้นมาเพราะปัญหาของความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีนั้นได้สร้างความเจ็บปวดรุนแรงบาดแผลของสังคมทำให้บ้านเมืองเกิดอาการที่เรียกว่าโซเชียลอินสังคมป่วยไข้ชนิดที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่เคารพผู้บริหารผู้นำอะไรต่างๆนี้กลับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมการศึกษาของเขาขาดสิ่งนี้เขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษานี้นั้นคือพิมพ์ใหญ่ๆพาดหัวข่าวว่าคันเดลันไครซิสอินอเมริกันเกิดวิกฤตการทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาซึ่งเราถือว่าเป็นประเทศผู้นำหลังจากนั้นระบบจริยธรรมนี้ก็ต้องถูกค้นคิดกันขึ้นมามันสมองของนักวิชาการนักจริยธรรมโดยเฉพาะในหนังสือ Encyclopedia ซึ่งเป็นสารานุกรมแห่งการศึกษาที่ทั่วโลกเอามาใช้เขียนในประเทศฝรั่งเศสก็ดีในอังกฤษก็ดีเขาก็ได้เชิญนักจริยธรรมนักสังคมวิทยาอะไรเนี่ยขึ้นมาให้ขึ้นมาเขียนเรื่องจริยธรรมสากลขึ้นมาเราคงจะต้องเสียเวลาสัก 2-3 นาทีเกี่ยวกับจริยธรรมสากลเราไม่อยากเสียเวลามากกว่านั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม
2: ป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะฉะนั้นภาษาลาตินว่าสัมมัมบูนัมสัมมัมบูนัมแปลว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงที่มนุษย์ควรจะมีอันนั้นก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า the utmost goodness that man can get is in very right สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะเข้าถึงในชีวิตจริงๆใช้คำว่า very right very right ชีวิตจริงๆเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเขาก็เขียนขึ้นมาสี่อันอาตมาอ่านดูในระบบแห่งเอ็นไซโคลปีเดียแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองข้ามเลยไม่ว่าใครก็ตามในโลกที่เป็นสมาชิกสมาคมโลกจะเป็นผู้นำเป็นผู้ตามอย่างไรก็ตามถ้ามีจริยธรรมสี่อันนี้ดูๆมันเข้าอยู่ในหลักของพุทธศาสนานี่เขาบอกว่าความสุขชัดพิเนศชัดพิเนศ

0: สร้างความสุขขึ้นมาในใจให้ได้ถ้าเรามองกันผิวเผินว่าใครๆก็รู้ใครๆก็แสวงหาความสุขแต่ท่านจะเพิ่งสรุปง่ายๆว่าคนทุกวันนี้ที่สร้างปัญหาแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่โลกแก่สังคมนั้นไม่ได้เกิดจากคนมีความสุขเกิดจากคนมีความทุกข์คนผู้ใหญ่ทุกแบบผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายทุกแบบเจ้าแบบนายเป็นคนแก่ทุกแบบคนแก่ต้องการความสุขนั่นเองจึงต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแต่ความจริงนั้นถ้าเขามีความสุขเขาจะเอาความสุขไปป้ายให้แก่คนอื่นแก่สังคมเรียกว่าฮัตติเมตคือคนนั้นมีความสุขความสุขนี้เป็นแกนการแห่งการแห่งจริยธรรมคนทำเพื่อเขาแสวงหาความสุขเขามีความทุกข์อยู่แล้วจึงรักจึงต้นจึงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงถ้าเขามีความสุขเขาจะไม่ทำสุขนั้นมีความสุขเขียนลงไปเลยก็ได้ happiness 2ความเต็ม perfectness ไอ้ perfectness คือความเต็มนี่เราเคยได้ยินเพลงเก่าๆของสุเทพที่เขาร้องมาทมเท่าไรไม่รู้จะเต็มอะไรแล้วน้องนะมันไม่เป็นจริงๆในใจของคนเรานักจิตวิทยาแต่ยังคิดหนึ่งปล่อยหรือในทางที่ศาสนานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาบอกคนเราเนี่ยมีอาการขาดขาดวินวินหรือจะดีแค่นั่งจะตามจะขาดอยู่ 15% ถ้าสามารถทำให้มันเต็มได้หมดปัญหาเดี๋ยวนี้ถ้าเรามาพูดระหว่างเราจะเต็มบันไดได้ห่างขนาดไหนอย่าไปถือเราได้เราจะไปเต็มบาทแล้วก็เครียดแบบแก่ก็อยากจะเห็นความจริงแม่จะบอกว่าขอบคุณผมมันจะเต็มเหมือนแบบที่คุณพูดนั่นเองถ้าอรหันต์เท่านั้นจึงจะเป็นผู้เต็มผู้ทุกข์เป็นธรรมดาเราเนี่ยยังไม่เต็มถึงยังไงก็พยายามให้มันเต็มมันไม่เต็มเราพยายามให้มันมีอาการเต็มทีนี้ที่ว่าแม้ไม่ได้เป็นหงผู้ทรงศักดิ์ก็รักเป็นโนรีที่หันษาแม้ไม่ได้เป็นนามพระคงคาจงรักเป็นธาราใสที่ไหลเย็นแม้ไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นแม้ไม่ได้เป็นวันพระจันทร์เห็นจงรักเป็นจันทร์แรมที่แจ่มจางแม้ไม่ได้เป็นต้นสนละหงก็จงเป็นคงอ้อสะบัดไม่ผัดขัดขวางแม้ไม่ได้เป็นมิตรสุตะอ่างจะเป็นนางที่มิตรให้ไร้ความดีการจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลกมันติดแผลจงดีงามตามวิถีประพฤติตนให้เป็นเช่นคนดีสมกับที่เราเป็นเช่นนั้นเองอย่างนี้มันเปิดเผยได้เหมือนกันแม้ยังไม่เต็มก็คล้ายพอเปิดเผยนี่ความสุขความเต็มต่อมาอีกก็ตัวนี้สำคัญมากความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เขาเน้นไปที่หน้าที่เชื่อเนี่ยความบริสุทธิ์แต่เขาเน้นไปที่หน้าที่วงเล็บไว้อีกเยอะละ beauty for beauty as it says beauty for beauty ละหน้าที่เพื่อหน้าที่ทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่นี่มือกับพระสงฆ์เจ้าก็ทิ้งหน้าที่ไปนิมนต์ให้มาแสดงธรรมที่นี่บางองค์ท่านอาจจะไม่มาเลยท่านไม่ถือว่าหน้าที่ของท่านแต่ถ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าท่านมาแน่ท่านมาแน่ๆทิ้งเรื่องเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับย่อมย่านกระท่อมย่อมย่านคนจันทานยากไรถือปราสาทราชวังของพระราชาพระพุทธเจ้าท่านเที่ยวเสด็จจาริกไปเสด็จธรรมไปบินพระบาทก็ไม่ต้องรับเฉพาะของใครพระราชานิมนต์โผขาดไม่ได้ท่านบอกว่าพระเป็นคนของประชาชนนวายาเมยะสัพพัทธนายัตตะปุริโสติยางานยังนิสัยสีเลยะทำเนนะนวนิจเรเป็นนักบวชไม่ใช่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างภาคเพียรกระทำทุกอย่างคือภาษาสมัยนี้ว่าเป็นนักบวชไม่ใช่จะเสียบทั่วไปเป็นนักบวชไม่เป็นคนของผู้ใดเป็นนักบวชจะไม่อาศัยคนใดคนหนึ่งเลี้ยงชีพแต่จะอาศัยหมดทุกคนตั้งแต่พระราชาถึงคนยากจนพระราชาไปนิมนต์กษัตริย์ถวีแต่พระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์นางอัมพตาลีซึ่งเป็นกะหรี่ธรรมดาไว้ก่อนเขาไปขอซื้อบุญของนางอัมพตาลีเนี่ยพระพุทธเจ้ารับนิมนต์แล้วนางอัมพตาลีก็รีบกลับจะไปทำอาหารเลี้ยงกษัตริย์ฤาษีขับรถมาชนกันพอดีทางออกจากวัดกษัตริย์ก็ด่าแต่ก็นั่งที่นอกที่เทายอมรับสารภาพว่ารีบร้อนจะไปทำอาหารเลี้ยงพระพรุ่งนี้นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วพระกษัตริย์นี่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องรีบร้อนฉันขอโทษที่ว่ากับเธอฉันจะเลี้ยงจะดูฉันจะถวายพระศาสดาเองพ พระเอามานางบอกไม่ยอมถ้างั้นฉันจะซื้อมีเงินจะหาบรรณะมอบเงินให้เธอบอกไม่เอาหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนจะหาบรรณะนางก็ไม่เอาถามซื้อบุญนางบอกว่ามอบแฟนกาสีให้ก็ไม่เอาเป็นโอกาสเดียวที่จะทำเพื่อกษัตริย์วิเชียรนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวสิพระศาสดาจะไปฉันที่บ้านของนางโสเภณีหรือจะไปฉันที่บรมมหาราชวังรอบนี้มันปักหน้าทางนู้นเกิดก็ได้แต่พอไปพระเจ้าไม่รับท่านบอกว่านายัสสปุริโสสยานักบวชไม่ใช่เป็นคนของผู้ใดใครผู้นั้นนางยังนิสัยยะชีเวยะนักบวชไม่ใช่จะไปอาศัยผู้ใดผู้หนึ่งกินแต่จะอาศัยหมดทุกคนนั่นแหละเข้าทำนองว่าดีที่ปอดีที่เท่หน้าที่เพื่อหน้าที่เดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ปัญหามันไม่ใช่หน้าที่เพื่อหน้าที่มันเลยแต่มันนางยังเพ่อทำกันเรื่อยเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันมันวุ่นวายกันอยู่ไม่ใช่เพื่อหน้าที่อย่างเดียวฉะนั้นปัญหาเนี่ยแต่ตีกับคนว่าถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วจะกินอะไรไม่ต้องห่วงสิ้นเดือนก็จ่ายให้ทันทีพวกเราเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่มีได้เปรียบถ้าใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้มาทำประโยชน์ทำความดีนี่จะได้ประโยชน์มากเราน่าจะใช้โอกาสที่ได้เปรียบมีเอาความได้เปรียบมาทำประโยชน์เงินเดือนออกฝนตกฟ้าร้องแดดออกไม่ว่าจะแรงจะท่วมนี่เสียไม่ใช่วันปีนี้เดือนนี้มันแรงหน่อยเงินเดือนลดลงมาเดือนหน้าฝนตกมากอาจจะขึ้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเสมอชาวไร่ชาวนาชาวบ้านชาวช่องน้ำท่วมฝนแรงแมลงกินบุ้งลงกินอะไรต่ออะไรถูกกดราคาต้นทุนสูงเนี่ยจะไปซื้อถูกเขาเป็นราคาของที่จะเอามาทำเขาเสี่ยงอยู่ตลอดพวกเราไม่ค่อยเสี่ยงถ้าเราทำดีตีต่อดีตีหน้าที่เพื่อหน้าที่บ้านเมืองจะเจริญความสุขในจิตในใจเราจะเกิดขึ้นความสุขชนิดนี้อาจจะไม่ต้องมีเงินมากที่พระพุทธเจ้าว่าพรหมจริโยคะทังสุขขันติบรรลุความสุขซึ่งยังลงสู่จริยธรรมอาตมาใช้คำนวณให้เข้าใจง่ายคำว่าพรหมจริโยคะทังยังลงสู่พรหมจรรย์ก็แปลว่ายังลงสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อชีวิตเป็นไปอันประเสริฐบรรลุความสุขพรหมจริโยคะทังสุขขันติยังลงสู่ความเป็นไปอันประเสริฐแห่งชีวิตแล้วบรรลุความสุขมันรู้ความสุขได้โดยไม่ต้องมีเงินมากก็ได้คือถ้าเราทำคุณงามความดีอะไรและสามารถยกมือไหว้ตนเองเราดีๆพอจะยกมือไหว้ตนเองได้เมื่อนั้นท่านจะมีความสุขเอามากๆมีแฮปปี้เนสตรงนี้มันเสี่ยงหน่อยเพราะเขียนในรูปแบบภาษาฝรั่งว่าแฮปปี้เนสมันมักจะเน้นไปทางเนื้อหนังควรจะแปลเป็นภาษาอังกฤษใหม่แฮปปี้เนสมันจะเรียกว่าบริสเนสซึ่งมันหมายถึงความสุขสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจวิญญาณแต่ให้พี่เลือกไปเสี่ยงหน่อยอาตมาอ่านโดยเองไซโคลไปเดียวก็บอกว่าเสี่ยงในการทอดคำนี้น่าจะเป็นบิ๊กเนี่ยเราสามารถจะมีความสุขได้ในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามโดยไม่ต้องมีอะไรแม้แต่คำขอบคุณอาตมาจะขอยกเรื่องราวอันหนึ่งให้ฟังว่าเมื่อสัก10 ปีก่อนอาตมาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นคนหนุ่มๆนะไปกับเพื่อนหลายคนไปเล่นในภูเขาเนี่ยครับภูพานไปเจอหมู่บ้านหนึ่งบ้านคลึงบ้านคลึงแถบบ้านบากบ้านบัวกดบากบ้านบัวขึ้นไปบ้านคลึงเป็นคลึงขับรถผ่านไปกับเพื่อนไปหาซื้อหมูไปเที่ยวก็ไปเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนมองแล้วก็มีเด็กน้องเขาเนี่ยนั่งร้องไห้เอาตีนเอามือปุยดินเป็นหลุมร้องไห้อยู่พี่สาวก็มอมๆเย็นโดยตั้งแต่เช้านะจนเย็นวันนั้นอาตมาขับรถผ่านมามอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนก็ไม่เห็นเด็กคนเนี้ยนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ในตีนพี่สาวก็ยืนเล่นอยู่ตรงนั้นนั่งรถผ่านไปแล้วนึกเอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเด็กมันถึงต้องร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนเย็นอยู่ตรงนี้ก็กลับคืนมาเพื่อนเขาก็วิ่งเลยไปเลยมาถามว่าเห็นพี่สาวอ่ะหลาเป็นยังไงหน่องหันคือบอยเอาหน่องมาเด็กคนนี้มันพูดว่าออยู่มันบอสองเราพูดภาษากันแล้วมันสั้นมันบอสองมันเป็นอย่างมันไม่ได้กินข้าว มีมือไปขอเขาบ้านแม่บ้านนั้นค่ะนั่นหมายความเขายากจะไม่มีข้าวจะกินเลยตั้งแต่เช้านี่เด็กคนนี้ไม่ได้กินข้าวทั้งพี่สาวทั้งน้องแม่ก็ไปขอข้าวตามภาษาคนยากตามบ้านนอกเนี่ยนะเอาของไปขอนะไปขอข้าวอาตมารู้สึกสงสารเด็กมันมากจ่าก็เลยเอาเงินให้20 บาทไปซื้อข้าวกันน้องกินไปหลับไปเด็กคนนี้ก็วิ่งจั่นเลยสักพักหนึ่งก็พายติดข้าวมากับตู้ตู้ปลาเพราะนี่เป็นสุขใจมากๆเลยฮะพรหมจริโยคะทางสุขันติมีความสุขบรรลุความสุขอันยั่งลงสู่การกระทำอันประเสริฐอันดีงามมีความสุขเห็นเด็กสองคนนี้ได้ข้าวมาจะกินน้องหยุดร้องให้ทันทีเลยวิ่งมาหาติดข้าวกินกับพี่แล้วถ้าเอาเงินมาคืน15 บาทอาตมาบอกเอาคืนไปคือเขาเห็นแม่กินไปถามแม่ได้หลายเด้อเขินแม่มากเขามีความสุขสุขจนน้ำตาไหลนะความสุขไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองความสุขอันเกิดจากการกระทำคุณงามความดีเท่านี้เราเคยค้นพบบ้างไหมเพราะนั้นจริยธรรมสากลที่เขาเอาความสุขขึ้นมาก่อนความสุขความเป็นนะเขาเคยในชื่อหนึ่งฮัตซีเมตความสุขเซฟเมตความเป็นเชื่อเมตความบริสุทธิ์โดยออกมาในรูปการทำงานบดีตีฟอดีตีเชกอันสุดท้ายอันที่สี่ความรักเลิฟซูเมสแล้วเขาก็สรุปออกมาได้ความว่ายูนิเวอร์แซลเลิฟเลิฟเอเวอร์บอดี้อัสเซียโซรักทุกคนเหมือนกับตัวคนตรงนี้ก็เข้าทำนองที่ทางพระพุทธศาสนาเราบอกนี่ตันจะสัพพโลกสมิมานะสัมภเวเยอปริมนังอุทธังอโทจะสริยันจะแผ่ความรักอันไม่มีประมาณถึงเบื้องบนเบื้องล่างทิศเบื้องต่ำและเบื้องของขวางในโลกอย่างไม่มีประมาณว่าสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีความรักชนิดนี้มันจะมีอะไรนอกจากจิตใจจะหลั่งไหลคุณงามความดีออกมาด้วยการพูดการทำที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่คนอื่นแก่ครอบครัวแก่สังคมวันนี้อาตมาไปแสดงธรรมที่จังหวัดเลยอำเภอผาขาวผู้คนฟังธรรมประมาณสัก500 คนในขณะที่แสดงธรรมอยู่เนี่ยมีคนคนหนึ่งแกลุกขึ้นยืนชี้หน้าด่าบักหัวล้นมีเหตุจริงคือเดี๋ยวนี้กันคนฟังตรงนี้เป็นอย่างไรคนฟังมือร้อนเป็นไฟเลยลุกขึ้นมาจะตีจะฆ่าแกแต่อาตมากลับเกิดความรักความเมตตาปานีว่าโอ้ยช่างไม่รู้อะไรเนาะเขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆถ้าเขารู้อะไรเขาคงไม่พูดอย่างนี้ก็เลยบอกกับผู้ฟังเทศทั้งหลายที่เขาลุกเธอขึ้นมาว่าพี่น้องทั้งหลายอาตมาต้องขอบิณฑบาตนะอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองอย่าไปทำอะไรแกไม่รู้จักอะไรถ้าแกรู้จักบาปบุญคุณโทษดีชั่วแกก็ไม่ต้องพูดอย่างนี้แต่แล้วอาตมาก็บอกว่าในขณะที่แกพูดแกก็ถูกไฟแห่งโทสะลุกไหม้เผาหัวใจแกอยู่ทำไมเราจึงจะต้องมาจุดไฟเผาใจเราเข้าไปอีกเล่าให้อภัยแกเถิดเอาคนฟังเทศน์ก็นั่งลงเทศไปอีกจับเครื่องเก่าขึ้นมาพูดต่อไปสัก5 นาทีแกก็ลุกขึ้นมาด่าอีกชี้หน้าด่าอีกไอ้คนฟังเทศก็ลุกขึ้นมาอีกเขายังไม่มีความรักมากพอคือเมตตานั่นแปลว่าความรักภาษาสันสกฤตว่าไมตรีภาษาบาลีว่าเมตตาภาษาไทยว่าความรักที่ไม่เจือปนด้วยราคะแต่เป็นความรักที่เป็นคุณธรรมก็ต้องขอร้องเอกว่านึกเสียว่าเขาเป็นน้องน้อยๆของเราคนหนึ่งที่ไม่รู้เดียมสาอะไรให้อภัยน้องน้อยๆไปเนี่ยก็จะสบายใจอย่าไปโกรธแกเถอะแต่ว่าอะไรแกเลยแกอาจจะมาเล่ากระจกพอแสดงธรรมอีกแกก็ลุกมาด่าอีกคนโกรธก็ขอให้เป็นสะโกรธจะดีคนหนึ่งที่ศาสนาคริสเตียนลุกขึ้นถือมีดก่อนเขาเลยไฟไหม้แล้วอาตมาก็บอกว่าท่านสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกัน ในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเราได้เกิดมาตายไปเป็นอเนกชาติน้ำตาของเราที่ร้องไห้ยามพัดภาคเมื่อกว่าน้ำในมหาสมุทรแต่ละคนน้ำนมของมารดาแต่ละชาติที่เกิดมาเราได้กินเจริญเติบโตถ้าเอามารวมกันเข้าก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นในโลกนี้จึงไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเลยอวิชชาเป็นเครื่องตั้นตัณหาเป็นเครื่องโผล่พันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติจึงไม่ควรเบียดเบียนไม่ควรมีเวรมีภัยต่อกันผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ยังอยู่ก็ล้วนแต่จะบ่ายหน้าสู่ความตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้อภัยกันนะคิดว่าถ้าแกไม่มีส่วนดีเลยทั้งกายวาจาใจจงคิดว่าเหมือนคนไข้อยู่ในทะเลทรายนอกจากไม่มีน้ำกินแล้วก็ไม่มียาไม่มีหมอมองหน้ามองหลังไม่มีบ้านคู่เมืองคนถ้าเขาไม่ตายเพราะความหิวโหยน้ำเขาก็ตายเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่มียกมียาไม่มีบดมีหมอคนที่ไม่มีความดีเลยทั้งกายวาจาใจก็เป็นคนที่น่าสงสารไปไหนจะถูกคนอื่นเกลียดชังจะเบียดเบียนเราอย่าไปช่วยซ้ำเติมให้อภัยแก่เถอะนะพระพุทธเจ้าถูกเขาเดินกระบวนด่าทั้งเมืองโกสัมพีอาตมาลูกศิษย์ชั้นปลายแถวถูกแกด่าคนเดียวไม่เป็นไรให้อภัยในเมืองโกสัมพีวันนั้นเขาด่าจนหมดเงินจ้างด่าเขาก็เลิกเพราะนางมาคันธยาจะจ้างคนโกก็หยุดทั้งที่แกด่าอีกตำรวจมาจับสุดท้ายเขาบอกว่าถูกจ้างมาด่าเออมาคู่เดี๋ยวเป็นหัวจักรว่าท่านอาตมาก็ไม่รู้จักหรอกอันนี้เราสังว่าจริยธรรมสากลเมื่อโลกวุ่นวายขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ว่าที่ไหนใดนี้กำลังหันหลีหันขวางไปไม่รอดก็เลยกลับคืนมาสู่พื้นฐานทางจิตใจเขาก็เลยเขียนจริยธรรมอันนี้ขึ้นมาความสุขความเต็มความบริสุทธิ์ความรักความบริสุทธิ์เน้นไปที่หน้าที่เพื่อหน้าที่หน้าที่เพื่อหน้าที่นี่ทำความเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีทำเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีเรามีหน้าที่อย่างไรเราทำด้วยความบริสุทธิ์ตรงกับภาษาบาลีว่าธรรมังสุจริตังจเรจงประพฤติทำหน้าที่นั้นให้สุจริตธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมนั้นแหละจะรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมยังไงก็ไม่อดตายถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่พระสงฆ์องค์เจ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำได้มากแต่ก่อนอาตมาไม่ได้ทำงานหนักหน่วงเท่ากับบวชเงินเดือนก็ 30,000 กว่า 40,000 ไม่ได้ทุกข์ยากทางกายเหมือนกับบวชแต่ใจไม่เป็นสุขเท่ากับอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บางวันนอน3ชั่วโมงเท่านั้นกลางคืน2ชั่วโมงก็มี4ชั่วโมงสูงสุดนอกนั้นชีวิตก็หมุนไปเพื่องานของโลกของสังคมของศาสนาก็ไม่ถือว่าอะไรนี่คือหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านเหนื่อยกว่าเราถ้าเรามองดูพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าวันจะตายเดินทาง25คาบุตรไม่ได้ขี่รถเดินไปรากเลือดไปนอนพักไปลุกขึ้นมาเทศต่อเวลาจักตายชั่วโมงนั้นแหละก่อนจักตายลุกขึ้นมานั่งเตือนภิกษุทั้งหลายอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวขยวยธรรมสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเทตังอัตตัดถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเนนะอายะเมวะเธอเราขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อใดเธอมองเห็นประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ผู้อื่นก็ดีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกประโยชน์สังคมก็ดีอละเมวะก็ควรแล้วนั้นเทียวที่จะกระทำประโยชน์อันนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เป็นพวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายดิวตี้ฟอร์ดิวตี้หน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างเต็มเปี่ยมส่วนความรักสากลเรียกว่า universal love everybody as yourself รักทุกๆคนเหมือนกับตัวเราอันนี้คงจะได้มาจากรากฐานทางคำสั่งสอนของศาสนาคริสต์นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ใดถือศาสนาคริสต์ท่านลองเปิดคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆของหมวด
1: Old Testament Creator of the World หมวดที่ว่าโดยการสร้างโลก

หรืออีก15นาทีก็จะเที่ยงขอเข้าสู่คุณธรรมของผู้บริหารก่อนเที่ยงนี้อีกสักนิดหนึ่งผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีคุณธรรมสำหรับเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องเพื่อตนเองที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ออกคืนไปสู่สังคมเรามาดูว่าเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องกันบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสังฆะรู้สึกในนี้จะมีแต่ท่านพูดเป็นไม่ใช่ถ้าหากพูดถึงเพื่อคนทั่วไปก็จะเป็นสังฆะวัตถุแต่นี้ท่านใช้คำว่าราชสังฆะการสงเคราะห์ผูกพันประสานจิตใจของผู้นำหมู่ผู้นำคณะผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีอยู่5ประการท่านลองจดดูก็ได้แล้วค่อยอธิบาย 1. สัตสเมทะอาจจะไม่เคยได้ยินสัตสเมทะสัตสเมทะนี่รู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินการเกษตรการเพาะปลูกสนับสนุนอย่างไรอันนี้ท่านในอำเภอทั้งหลายต้องฟังละท่านเป็นใหญ่ในแผ่นดินของอำเภอหนึ่ง 2. ปุริสะเมธะรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีไม่ว่าจะเป็นลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนที่มีคุณธรรม

ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

ทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: เป็นไงอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อ

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสูงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่อบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลัง

0: ชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่และยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม
1: นายอัญชลีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีมติมอบหมายให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนเป็นแกนหลักขับเคลื่อนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาชายแดนไทยสปป.ลาวและชายแดนไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนตามแนวชายแดนครอบคลุมด้านการป้องกันด้านการปราบปรามและด้านการช่วยเหลือหากมีเจ้าหน้าที่คนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุกรูปแบบจะต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งวินัยและอาญาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กลไกในระดับพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีเอกภาพสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
0: กรมควบคุมโรคแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงในช่วงฤดูฝน
2: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนถือเป็นช่วงที่โรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่ระบาดมากขึ้นทั้งไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และไวรัส RSV โดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงทำให้ร่างกายกำจัดเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยผู้ที่ได้รับละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสติดเชื้อ

0: ได้ง่ายและอาจมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปบุหรี่ไฟฟ้าจะทำร้ายปอดลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอักเสบส่งผลให้เกิดการไอเรื้อรังเจ็บคอหรือกระตุ้นให้อาการของโรคทางเดินหายใจกำเริบได้ทั้งนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ปกครองสถานศึกษาและทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าส่วนผู้ที่ต้องการเลิกสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่โทรฟรี1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนิตยาคุณศิลป์รายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายโมร็อกโกเอาชนะแคนาดา3-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกัน
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมโมร็อกโกอันดับ4ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกแต่ไม่มีประตูเกิดขึ้นจนกระทั่งครึ่งหลังนาทีที่50อาเซดีนอูนาฮีมายิงประตูให้โมร็อกโกขึ้นนำ1-0จากนั้นทัพสิงโตแห่งแอตลาสเดินหน้าบุกเอาประตูเพิ่มจนมาได้ประตูที่2จากอูนาฮีคนเดิมในนาทีที่82จากนั้นโซฟิยานราฮินีมายิงประตูปิดกล่องให้โมร็อกโกชนะ3-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือปารากวัยต่อไปปุริพันธ์สอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

0: างวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: สำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลบ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาบทำยังไงดีมั้ง
2: ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงนี่ไม่ได้ต้องไข่ดิแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงป้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะมาแจ้งจับมันแก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เองก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับ

แห่งภูเขาไฟเครื่องหมายสวยรวมวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันเช่นเคยนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะ 6:10 น.โดยประมาณไปจนถึง 7:00 น.ค่ะที่เราจะมาพบกันที่คลื่นนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Page สวทบุรีรัมย์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนะคะขอบคุณท่านที่เข้ามาชมทางเพจสวทบุรีรัมย์แล้วก็พิมพ์ข้อความทักทายกันมาช่วยแชร์รายการไปขอบคุณมากนะคะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยค่ะเช้าวันนี้เจอกันก็ตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569วันนี้แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกทีมงานของเราวันนี้อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรอาจารย์จงกลสิริประภาขอบคุณช่างเทคนิคด้วยค่ะดูแลในเรื่องของการออกอากาศพบกันในเช้าวันนี้หลายท่านตื่นเช้าไปออกกำลังกายหลายท่านบอกไม่ไปเพราะว่าเมื่อวานฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะคะไปตลาดถนนคนเดินเนี่ยโอ้สงสารพี่น้องที่มาค้าขายนะคะบางท่านก็เพิ่งจะมาตั้งร้านนะคะเพราะว่าฝนก็ยังพรำๆอยู่นะคะแต่ก็ดูหล่ำแหลมพอสมควรแต่ก็น่าจะโอเคนะคะเพราะว่าค่ำๆก็ไม่ตกนะคะก็คงจะพอขายกันได้อยู่หน้าฝนในลำบากสุดเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าเราในเรื่องของการขายของนะคะฝนมาแล้วก็ของที่เตรียมมาขายนี่ก็ขายไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งละนะคะที่บางทีก็ทำให้ขาดทุนนะคะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ก็จะช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์จงกลสิริประภาไปสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งท่านก็มีเรื่องที่ท่านจัดกิจกรรมอยู่นะคะตอนนี้นั่นก็คือโครงการศิลปกรรมร่วมสมัยบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้กำลังมีการจัดกิจกรรมอยู่ที่ห้องประชุมศิวาลัยศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้สำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วโครงการนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปมีรูปแบบกิจกรรมอย่างไรจัดแล้วจะเกิดมรรคผลอย่างไรต่อชาวบุรีรัมย์อาจารย์อโศกจะมาเล่าให้เราฟังนะคะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรอาจารย์จินนี่วันนี้มีคำศัพท์เกี่ยวกับ walking street หรือถนนคนเดินมาฝากเรานะคะเดี๋ยวติดตามฟังค่ะดูพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่โอ้ยังเยอะอยู่นะคะคุณผู้ฟังและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 6-7 กรกฎาคมฝนลดลงค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแต่ก็จะเป็นทางตอนบนของภาคนะคะส่วนเราก็อยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้มีฝนอยู่ 35% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสอากาศสบายๆอยู่นะคะเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์นะคะที่จะพูดถึงเรื่องราวของโครงการศิลปกรรมร่วมสมัยบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรรมที่กำลังจัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะเป็นยังไงไปฟังกันนะคะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วันนี้มาในฐานะหัวหน้าโครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรรมซึ่งโครงการนี้จัดโดยกลุ่มศิลปินร่วมสมัยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์นะครับซึ่งทางกลุ่มได้ดำเนินการของบประมาณจากกองทุนศิลปะร่วมสมัยสำนักงานศิลปะร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้งบประมาณมาในส่วนหนึ่งแล้วก็เราดำเนินการตั้งแต่ปี2568ในช่วงเดือนพฤษภาคมเราได้มีกิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะให้สมาชิกทุกคนเนี่ยได้แสดงออกในรูปแบบผลงานศิลปะของตัวท่านเองนะครับการเวิร์กช็อปที่ผ่านมามีศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับรวมถึงว่าศิลปินรุ่นอาวุโสนะครับได้เข้ามาเป็นที่เลี้ยงแล้วก็มีนักวิชาการทางด้านศิลปะไปให้คำแนะนำด้วยนะครับผลงานที่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมเราก็ได้ให้ตัวศิลปินหรือว่าผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้นำผลงานกลับไปสร้างสรรค์ต่อที่บ้านให้เสร็จหลังจากนั้นก็ให้นำกลับมาแสดงใหม่อีกครั้งนึงในช่วงที่เรากำหนดเอาไว้นั่นคือในช่วงที่เราจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยชื่อโครงการว่าบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรรมนะครับคำว่าเมืองรวยวัฒนธรรมเนี่ยตัวผมเองได้ใช้ชื่อนี้ให้สอดคล้องกับตัวคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์เราท่องกันมาตลอดนะครับก็คือบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาตรงวลีลงคำว่ารวยวัฒนธรรมมันทำให้เรานึกถึงว่าตัวจังหวัดบุรีรัมย์เองเนี่ยมีความหลากหลายทางกายภาพในเรื่องของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่จับต้องหน้าหรือจับต้องไม่ได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยทำให้กลุ่มเราเองเนี่ยมองว่าถ้าเกิดเราใช้คอนเซ็ปต์คำว่ารวยวัฒนธรรมตามคำขวัญจังหวัดเพื่อให้การตีความตรงนี้เนี่ยได้รับการยอมรับผมคิดว่ามันก็คงมีน่าสนใจไม่ใช่น้อยจึงนำชื่อคำว่ารวยวัฒนธรรมนี่มาเป็นชื่อหลักหรือว่าเป็นตัวโครงสร้างหลักของตัวกิจกรรมในครั้งนี้นะครับในตัวกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยยังมีส่วนสำคัญอีกก็คือการส่งเสริมเยาวชนให้มีความกล้าให้มีการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์โดยจัดกิจกรรมที่เรียกว่าการประกวดผลงานศิลปะเด็กเราให้วาดสดนะครับในวันที่1ที่ผ่านมานะครับ1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเปิดนิทรรศการของเรานั่นเองในส่วนของศิลปะเด็กให้นักเรียนวาดสดนะครับในพื้นที่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับผลงานที่เด็กนักเรียนได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นผลงานที่สดแล้วก็มีความสุดยอดมากๆนะครับวันนั้นเด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น192คนซึ่งเยอะเป็นประวัติการนะครับไม่เคยจัดการประกวดครั้งใดที่มีคนเข้ามามากขนาดนี้แล้วก็มีความสนใจในจังหวัดข้างเคียงเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยไม่ว่าจะเป็นสระแก้วนครราชสีมา101มหาสารคามศรีสะเกษสุรินทร์ทำให้เราเห็นว่าโครงการการสร้างสรรค์งานแบบนี้เนี่ยเด็กนักเรียนเองถ้าเราเปิดพื้นที่ให้ครูผู้ปกครองก็ให้เด็กเนี่ยฝึกซ้อมหรือว่าให้เด็กเตรียมตัวนะครับผมว่ามันทำให้พื้นที่ของการสร้างสรรค์หรือว่าการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างชัดเจนหัวข้อในการประกวดศิลปะเด็กในวันนั้นก็ใช้ชื่อหัวข้อเดิมนะครับก็คือหัวข้อคำว่ารวยวัฒนธรรมเหมือนเดิมนะครับเด็กตีความว่าวัฒนธรรมของบุรีรัมย์เนี่ยหลากหลายมากไม่ว่าจะลูกชิ้นยืนกินโดยมีลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพนมรุ้งไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรือไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการละเล่นต่างๆของคนบุรีรัมย์ก็ปรากฏในผลงานนักเรียนทั้งหมดนะครับเราก็ทำการตัดสินรางวัล นะครับรางวัลรวมทั้งสิ้น 10,000 บาทแล้วก็ประกาศผลในเพจเราใช้ชื่อว่าสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะครับนักเรียนที่เข้ามาครูที่ควบคุมมาเนี่ยก็ผลงานสวยเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้อีกนะครับมีความรู้สึกว่านักเรียนเยาวชนทุกวันนี้มีความเก่งมากนะครับการรับรางวัลในช่วงของพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผลงานเด็กเยาวชนที่ชนะนะครับเรา

ครับผลงานของศิลปินที่นำแสดงในครั้งนี้เนี่ยมีผลงานของศิลปินรุ่นใหญ่หลายท่านนะครับคนสำคัญก็เช่นท่านอาจารย์สวัยแก้วกล้าซึ่งท่านเป็นศิลปินimpressionist นะครับซึ่งท่านเองวาดภาพแนวทางของลัทธิประทับใจนิยมก็คือใช้ธรรมชาติเป็นสื่อกลางในการสื่อสารความหมายในการใช้รูปทรงทางศิลปะนะครับศิลปินท่านอื่นที่มาจากส่วนกลางนะครับเช่นท่านอาจารย์ดร.สุชาติวงทองท่านเองเป็นศิลปินสีน้ำแนวหน้าของประเทศไทยนะครับแล้วท่านเองก็ได้มาวาดผลงานพนมรุ้งนะครับวาดสดโดยที่มีการเล่นดนตรีกับท่านอาจารย์สุกรีเมื่อประมาณปี2564นะครับผลงานชิ้นนั้นเองเนี่ยตัวท่านเองก็อนุญาตให้มาจัดแสดงอยู่ในนิทรรศการของเราเช่นกันนะครับอีกท่านหนึ่งที่เป็นคนบุรีรัมย์แล้วก็เป็นศิลปินที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นคนที่ถูกคัดเลือกให้ไปเขียนหรือว่าเอาผลงานสีน้ำไปรวบรวมในหนังสือสีน้ำของฝรั่งเศสก็คือท่านอดิศรพรศิริการซึ่งเป็นศิลปินชาวบุรีรัมย์ที่ไปเติบโตในส่วนกลางนะครับแล้วก็เป็นศิลปินสีน้ำที่มีชื่อเสียงมากนะครับศิลปินชาวบุรีรัมย์อีกคนนึงที่ต้องเอ่ยถึงนะครับก็คืออาจารย์ทองไมนะครับซึ่งตัวท่านเองเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการวาดภาพแนวใหม่นะครับซึ่งเป็นภาพในรูปทรงที่เราจะเห็นว่าเป็นลักษณะผลงานแบบแฟนติสติกนะครับก็คือว่าเป็นผลงานของวัยรุ่นที่ดูรูปทรงเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองไมเทพรามเนี่ยเป็นชาวประโคนชัยนะครับแล้วก็ไปสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาผลงานนี้ก็เป็นตัวเลข6หลักนะครับก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็มีศิลปินอีกหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่เป็นคนบุรีรัมย์นะครับรวมถึงศิลปินที่เป็นศิลปินแนวหน้าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับอีกท่านหนึ่งคนนี้เอ่ยชื่อก็คือศาสตราจารย์ดร.สามารถจับโจร นะครับท่านเป็นคนหินโคนลำไรมาศแต่ท่านก็เป็นศิลปินที่มีความสามารถในเรื่องของประติมากรรมในเรื่องของจิตรกรรมในครั้งนี้ท่านก็เอาผลงานมาร่วมแสดงรวม

0: มีทั้งสิ้น2ชั้นนะครับชั้น1และชั้น2ก็ฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับได้มาร่วมภาคภูมิใจกับผลงานศิลปะของคนบุรีรัมย์ของคนที่มองบุรีรัมย์เมืองของเราที่เป็นเมืองรวยวัฒนธรรมว่าศิลปินมีมุมมองมีวิธีการเล่าเรื่องของเราอย่างไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านได้พาครอบครัวพาเยาวชนมาดูผลงานก็จะเสริมสร้างสุนทรียภาพให้กับตัวเยาวชนแล้วก็เกิดรสนิยมใหม่นะครับเป็นรสนิยมของการเสพศิลปะซึ่งเป็นรสนิยมในเชิงบวกทำให้ส่งเสริมสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยก็ขอฝากเอาไว้นะครับขอให้ทุกท่านได้เป็นกำลังใจให้กับทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปินกลุ่มศิลปะทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่จะมาแสดงงานให้ท่านได้ชื่นชมแล้วก็ถ้าท่านสามารถฝากข้อคอมเมนต์นะครับหรือว่าฝากข้อเสนอแนะในสมุดแสดงความคิดเห็นท่านก็สามารถเสนอได้นะครับรวมถึงกิจกรรมที่ทางกลุ่มได้เตรียมไว้ก็คือมีเฟรมขนาดใหญ่ตั้งให้ท่านนะฮะอยู่ใจกลางตัวนิทรรศการท่านสามารถมีส่วนร่วมกับการแสดงงานระวังสีเตรียมมาให้นะครับเป็นสีอะคริลิกมาร์กเกอร์นะครับก็คือสามารถเปิดฝาแล้วเขียนได้เลยนะครับท่านสามารถละเลงหรือว่าระบายความรู้สึกของท่านสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของท่านร่วมกับศิลปินท่านอื่นร่วมกับประธานที่ได้มาเขียนเอาไว้นะครับเป็นได้ร่วมเปิดงานด้วยกันในวันเปิดงานทุกคนก็ได้เขียนลงไปนะครับท่านเองมาชมงานในภายหลังก็สามารถเขียนได้เช่นกันนะครับเขียนฝากเอาไว้แล้วผลงานชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นผลงานที่มีศิลปินมีประชาชนทั่วไปมีคนดูมีคนที่สนใจมาร่วมสร้างสรรค์ลงไปในตัวเฟรมเดียวกันนะครับก็เป็นกิจกรรมนึงที่เราได้เตรียมไว้ให้นะครับในวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมนะครับแล้วก็ฝากท่านได้ติดตามพวกเราในเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โหตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็นผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์ดีคึกคักนะคะกิจกรรมตลอดเลยทีเดียวนะคะก็ชื่นชมนะคะในการทำงานยังไงก็ตามคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสนะคะก็เชิญคุณผู้ฟังไปชมการจัดแสดงภาพวาดของ60ศิลปินผลงานกว่า100ชิ้นที่อาจารย์อโศกได้เล่าให้ฟังนี่ละค่ะที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ดูได้จนถึง16กรกฎาคมในวันเวลาราชการนะคะมาต่อด้วยช่วงภาษาภาพเรียนกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังกับคำศัพท์เกี่ยวกับ walking street หรือถนนคนเดินค่ะ
2: ภาษาพายเพลินกับอาจารย์จินนี
3: ่ Good morning สวัสดีค่ะ It's me Jenny with English เรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะสั้นๆง่ายๆไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ walking street ค่ะ walk แปลว่าเดินstreet แปลว่าถนน walking street นะคะเราก็เลยแปลตรงตัวว่าถนนคนเดินนี่เองค่ะแต่แหมบางทีสุนัข ก็มาเดินแมวก็มาเดินก็มีนะคะแต่ว่าเราเรียกว่า walking street ถนนคนเดินค่ะบุรีรัมย์เราก็มีใช่ไหมคะเรามีซอกกลาง walking street นะคะแต่ว่าที่มาที่ไปของคำนี้ค่ะเขาบอกว่ามันมีถนนสายนึงนะคะซึ่งชื่อถนนว่าwalking street มีคนแปลเป็นไทยค่ะว่าถนนคนเดินนะคะมีเหมือนที่บอกว่าตรงตัวเหมือนที่เขาเห็นเลยนะคะว่า walking คือเดินแล้วก็ street ก็คือถนนกลายเป็นถนนคนเดินค่ะเมื่อมี walking street นะคะจินก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพวกถนนทางเดินเท้ามาฝากกันดีกว่านะคะแล้วอีกคำนึงนะคะที่อยากเอามาคุยกันวันนี้นั่นก็คือคำว่า sidewalk ค่ะsidewalk เป็นแบบที่อังกฤษอเมริกันใช้นะคะส่วนฝั่งประเทศอังกฤษเขาจะใช้คำว่า pavement ค่ะ pavement pavement ไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมอันนี้ใช้คำว่า sidewalk ทำไมแบบอังกฤษถึงใช้คำว่า pavement ค่ะก็ประเทศสองประเทศนี้นะคะเราเคยคุยกันไปแล้วว่าแม้จะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่เขาก็มีอะไรที่นิ่มๆกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีคำศัพท์หลายตัวมากๆเลยค่ะที่ใช้ไม่เหมือนกัน

0: ็เป็นลำบากให้คนเรียนอย่างเราต้องมาจำนะคะว่าอ๋ออันนี้มาจากฝั่งอังกฤษอันนี้มาจากฝั่งอเมริกันนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะ Louis wanders along the sidewalk looking into store window Louis wanders along the sidewalk looking into store window นะคะก็คือบอกว่า Louis เนี่ยเดินเตร่ตามทางเดินค่ะแล้วก็กำลังมองเข้าไปในกระจกร้านหรืออีกประโยคนึงนะคะ What annoys me is that people park on the pavement in front of our house What annoys me is that a person park on the pavement in front of our house บอกว่าสิ่งที่รบกวนฉันนะคะก็คือคนที่มาจอดรถบนทางเท้าหน้าบ้านของเรานั่นเองค่ะมาต่อกันที่สำนวนนี้เลยนะคะจะมีสำนวนที่เกี่ยวกับ pavement ด้วยค่ะนั่นก็คือ hit the pavement hit นะคะก็คือการพยายามอย่างหนักค่ะเพื่อสิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะอาจจะเป็นการหางานทำนะคะโดยไปหาหลายๆที่นั่นเองนะคะนี่ก็คือ hit the pavement ต่อไปนี้เรารู้ความหมายแล้วนะคะก็ใช้ให้ถูกกันนะคะเอาละค่ะหมดเวลาจันทินีแล้วค่ะ thank you so much
1: ขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะพูดถึงถนนคนเดินวันนี้แล้วนะคะถนนคนเดินสระกราบุรีรัมย์มีอายุ12ปีค่ะแล้ววันนี้เทศบาลนครบุรีรัมย์เขาก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง12ปีแห่งความทรงจำ12ปีแห่งความภาคภูมิใจบนถนนสายวัฒนธรรมที่ครองใจชาวบุรีรัมย์และผู้มาเยือนตลอดมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเย็นวันนี้ค่ะก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันนะคะในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างโอ้ยมากมายค่ะทั้งการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมการตัดเค้กวันเกิดครบรอบ12ปีถนนคนเดินสระกราบุรีรัมย์แล้วก็มีกิจกรรมคืนกำไรให้ลูกค้าทั้งลดแลกแจกแถมนะคะพอทั้งซื้อสินค้าที่ถนนคนเดินเนี่ยก็รับคูปองนะคะลุ้นโชครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รางวัลอื่นๆมากมายอย่าลืมนะคะวันนี้เชิญไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์12ปีที่งดงามถนนคนเดินสระกราวบุรีรัมย์ค่ะเนี่ยพูดถึงถนนคนเดินเนี่ยจัดกิจกรรมบ่อยนะคะโดยเฉพาะที่โดมสวนรมบุรี200ปีเนี่ยนะคะอย่างเช่นในวันอังคารที่7เนี่ยเทศบาลนครบุรีรัมย์เขาก็จะจัดกิจกรรม7เดือน7 Open House สนุกสนานไปกับการเต้นแอโรบิกกระชับมิตรแล้วก็รับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะที่โดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์เริ่มตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้อันนี้มาเชิญชวนล่วงหน้านะคะเรื่องสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแต่ว่ามันเริ่มต้นได้ง่ายๆแค่ลุกขึ้นมาขยับในวันนี้สุขภาพเราก็แข็งแรงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทศบาลนะคะแม้ติดพันกับเรื่องราวของถนนคนเดินที่วันนี้เขาจะฉลองครบรอบ12ปีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าในช่วงต่อไปพูดถึงเรื่องของภาพนะคะพูดถึงการแสดงภาพที่ราชภัฏก็คิดถึงเพลงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังหลังภาพขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงครูปอชื่นประโยชน์ประพันธ์ไปฟังกันนะคะหลังภาพค่ะ

0: คุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ไม่มีเวลาที่จะตื่นเช้าๆยังนอนหลับอยู่สายๆฟังหรือตอนไหนฟังก็ได้นะคะทางเพจสวทบุรีรัมย์ค่ะติดตามรายการย้อนหลังก็ได้นะคะรายการอื่นๆของสวทเช่นเดียวกันในหลายๆรายการคุณผู้ฟังก็ไปฟังย้อนหลังได้เช่นเดียวกันค่ะกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์เนี่ยเราก็จะพบกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเวลานี้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีก็พบกับทีมงานสวทนะคะในรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งวันศุกร์ก็พบกับทีมงานจังหวัดนะคะกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะพอเสาร์อาทิตย์ก็พบกับดิฉันมนัญญาแล้วก็ทีมงานของเราทั้งอาจารย์นิ่มอาจารย์จงกลแล้วก็อาจารย์จิมมี่อาจารย์ดังอีกคนหนึ่งนะคะเอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่ากันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังเก็บข่าวมาเล่าวันนี้ขอนำเอาบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เรานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายปิยะปิจนำพร้อมด้วยเภสัชกรหญิงณัฐราดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ส่วนราชการต่างๆแล้วก็ประชาชนนะคะพร้อมใจกันถวายราชสักการะและประกอบพิธีตำบลตบะพระสงฆ์70รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะคะช่วงเวลา7นาฬิกาค่ะที่บริเวณโดมสวนรวมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์โดยมีพระศรีปริยัตธาดารองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และพระสงฆ์สมณศักดิ์รวม10รูปเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระองค์เป็นพระราชธิดาองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตค่ะทรงเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงมีผลงานโดดเด่นระดับโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมพระองค์ทรงก่อตั้งและทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์แล้วก็ทรงรับเป็นองค์ประธานในตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งรวมถึงมูลนิธิหน่วยงานแล้วก็โครงการในพระอุปถัมภ์อีกมากมายทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์เป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยตลอดมานะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะมาดูข่าวอื่นๆกันค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของโซล่าภาคประชาชนนะคะรัฐบาลเปิดทางแล้วนะคะเปิดทางให้ภาคประชาชนสามารถที่จะใช้เองขายไฟส่วนเกินก็ได้นะคะแล้วก็เตรียมพิจารณาใช้พรก.กู้เงินอุดหนุนเงินดาวค่าติดตั้งด้วยค่ะอันนี้ก็หวังว่าจะให้ประชาชนร่วมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนแล้วก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้อันนี้ก็เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับประโยชน์โดยตรงนะคะล่าสุดค่ะมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถที่จะขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดทางกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยก็ยังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขแล้วก็ขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้แหละนะคะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยก็ยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนด้วยค่ะตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศทางนี้ทางการไฟฟ้าก็จะเป็นหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมของผู้เข้าร่วมนะคะความพร้อมทั้งด้านระบบไฟฟ้าความปลอดภัยแล้วก็ความเหมาะสมของการเชื่อมต่อเพื่อที่จะให้การผลิตไฟฟ้าภาคประชาชนเป็นไปอย่างมีมาตรฐานแล้วก็ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้านะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะรัฐบาลต้องการให้ประชาชนคือไม่เพียงผู้ใช้ไฟฟ้านะคะแต่เป็นผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศบ้านที่มีความพร้อมสามารถใช้พื้นที่บนหลังคาให้เกิดประโยชน์ได้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินแล้วก็ยังร่วมกันลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศในระยะยาวเพราะฉะนั้นประชาชนที่สนใจขอให้รอนะคะรอการประกาศเปิดรับสมัครแล้วก็รอฟังรายละเอียดโครงการจากการไฟฟ้านะคะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะตามพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเตรียมเอกสารแล้วก็ความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการตอนนี้รายละเอียดยังไม่ออกมาชัดเจนนะคะแต่มีแผนเพราะฉะนั้นรอรายละเอียดรอการประกาศเปิดรับสมัครจากทางการไฟฟ้านะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็นับเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยวิกฤตจากพลังงานน้ำมันที่ขาดแคลนจากเหตุการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยบางทีมันก็ทำให้การผลักดันเรื่องของโซลารูฟท็อปนี่นะคะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แล้วก็ได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงินงบประมาณ3ล้านล้านบาทเศษนะคะวาระที่1ขั้นรับหลักการที่ผ่านไปนะคะเดี๋ยวก็นำมาเล่าให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งส.ส.แต่ละท่านก็ได้ทำหน้าที่อภิปรายให้ข้อเสนอแนะติติงในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณกันไปตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ว่ามีอยู่ส.ส.ท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่อภิปรายในประเด็นที่ไม่เคยมีส.ส.คนไหนนำเรื่องนี้อภิปรายในสภาช่วงการพิจารณางบประมาณแผ่นดินเลยนะคะนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับการประเด็นเกี่ยวกับภารกิจของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคุณผู้ฟังเห็นว่าดิฉันมักจะเล่าถึงบทบาทหน้าที่ความสำคัญของกองทุนฟื้นฟูว่ากองทุนเนี้ยมีความสำคัญอย่างไรหน่วยงานนี้องค์กรนี้มีความสำคัญอย่างไรในการช่วยดูแลแก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชนคือพอเรียนได้ฟังคุณยุพราชโบอินส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยอภิปรายเรื่องนี้แล้วเนี่ยโอ้โหโดนใจมากก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังอย่างน้อยท่านจะได้เข้าใจในบทบาทของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะไปฟังกันค่ะ
1: วันนี้วิกฤตพี่น้องเกษตรกรคือปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรมีอยู่หน่วยงานหนึ่งครับท่านประธานนั่นก็คือหน่วยงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกองทุนนี้ตั้งขึ้นมาเมื่อปี2542 พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีความพิเศษมากครับมาตราที่8ได้เขียนว่าห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดฟ้องยึดทรัพย์บังคับคดีหรือขายทอดตลาดทรัพย์ที่เป็นของกองทุนฟื้นฟูนั่นหมายความรวมถึงทรัพย์ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูไว้แล้วท่านประธานครับความพิเศษขององค์กรนี้มีหน้าที่2อย่าง1คือซื้อหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเมื่อซื้อแล้วไม่คิดดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็นศูนย์ครับเกษตรกรไปผ่อนชำระกับกองทุนฟื้นฟูอีกประเด็นหนึ่งกองทุนนี้ให้สมาชิกรวมกลุ่มกันกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่กลุ่มหนึ่งโครงการหนึ่ง300,000 บาท500,000 บาทอันนี้เป็นอำนาจระดับจังหวัดถ้ามากกว่านั้นเกิน500,000 บาทเป็น1 ล้าน2 ล้าน3 ล้านเป็นอำนาจของกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านประธานที่เคารพครับปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเป็นเกษตรกรกลุ่มเปราะบางครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับปี2569กองทุนนี้ได้งบประมาณ 1,277 ล้านบาทปี2570ครับได้งบประมาณ 1,089 ล้านบาทแต่ 1,089 ล้านบาทนี้ครับหักงบชดเชยให้ธนาคาร4แห่ง300ล้านบาทคงมีงบประมาณที่ใช้ได้สำหรับปี2570ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งการแก้หนี้และการกู้ยืมเพื่อฟื้นฟูอาชีพเพียง789ล้านบาทในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรปี2569ครับกองทุนนี้ซื้อหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกร950ล้านบาทกองทุนนี้ให้พี่น้องเกษตรกรกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย200ล้านบาทปีนี้ลดลง300ล้านบาทผมเข้าใจครับว่ารัฐบาลมีความจำเป็นแต่ผมอยากฝากไว้ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้อยากฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าวันนี้พวกเราทุกคนเข้าใจในสถานการณ์วิกฤตและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดแต่วันหนึ่งวันใดถ้าทางรัฐบาลพิจารณางบกลางผมอยากขอให้ทางรัฐบาลได้เห็นได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผ่านองค์กรนี้นั่นก็คือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับกราบขอบคุณครับ
0: เป็นยังไงคะคุณผู้ฟังท่านสสยุพราชบัวอินสสเพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยอภิปรายถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะคงทำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ดีขึ้นนะคะหลายท่านคอมเมนต์นะคะเดินอ่านดูเนี่ยบอกว่าโอ้ยเพิ่งได้ยินสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงเรื่องงบประมาณและการแล้วก็การซื้อหนี้ให้ประชาชนของกองทุนฟื้นฟูขอบคุณใหญ่เลยนะคะขอบคุณสสท่านนี้ที่ยกเรื่องนี้มาอภิปรายที่สภานะคะบางคนก็บอกว่าต้องชื่นชมสสภาคอีสานที่มีความสนใจกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศขอบคุณนะคะแบบเนี้ยนะคะแล้วก็บอกไม่เคยได้ยินสสคนไหนพูดในสภาขอปรบมือให้ครับอะไรเหล่านี้นะคะหรือมีอยู่ท่านหนึ่งนะท่านนี้น่าจะเป็นคนที่เคยได้รับการช่วยซื้อหนี้จากกองทุนฟื้นฟูเพราะว่าท่านนี้พิมพ์ข้อความว่าต้นทุน 60,000 ต้นทุน 65,000 ดอกเบี้ย 200,300 ปคน.แล้วคงเหลือ 35,000 ชำระปีละ 3,500 เป็นเวลา 10 ปีนี่คือกฟก.นะเดี๋ยวขยายความให้นะคะปคน.แล้วก็คือปรับโครงสร้างหนี้นะคะปคน.คือเป็นหนี้อยู่ 65,000 นะคะเกินดอกเบี้ย 200,300พอมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูแล้วก็ขึ้นทะเบียนหนี้นะคะได้รับการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูนี่แหละค่ะก็เหลือหนี้อยู่ 35,000 ดอกเบี้ยไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ชำระปีละ 3,500 เป็นเวลา 10 ปีเขาก็จะหมดหนี้นะคะเขาบอกว่านี่แหละคือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะมันก็ดีอย่างนี้แหละนะคะเพียงแต่ว่างบประมาณในการจัดสรรให้แต่ละปีก็ไม่มากพอนะเพราะฉะนั้นก็พี่น้องแต่ละคนที่เข้าคิวรออยู่เนี่ยก็ใช้ระยะเวลากันนานพอสมควรนะคะมาดูเรื่องอื่น ขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีต้อนรับและฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโปรดประธานแต่งตั้งให้พระครูสุนทรธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่ารุ่งอรุณตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมยุทธค่ะในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณอุโบสถวัดป่ารุ่งอรุณตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยมีพระเทพวชิระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์และก็พุทธศาสนิกชนญาติโยมได้ร่วมในพิธีนะคะแล้วก็ร่วมออกโรงทานทั่วกันค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่6กรกฎาคมที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์จะทำลายวัตถุระเบิดและกระสุนปืนที่เสื่อมสภาพของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ทำลายอยู่ที่บริเวณโรงโม่หินราดตำบลสวายจีกอำเภอเมืองนะคะจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ได้ยินเสียงตุ้มตามก็ไม่ต้องตกใจนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ชวนคัดกรองพัฒนาการและภาวะซีดฟรีทุกแห่งทั่วจังหวัดนะคะอันนี้เขาก็มุ่งเน้นเด็กบุรีรัมย์ IQ เกิน103ก็เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกน้อยในช่วง5ช่วงวัยสำคัญก็คือ9เดือนวัย1ปี6เดือนวัย2ปี6เดือนวัย3ปี6เดือนแล้วก็วัย5ปีมาร่วมตรวจเช็คความพร้อมเพื่อการเติบโตที่สมวัยและแข็งแรงระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมนี้ณโรงพยาบาลณรพสตและหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยก็จะเป็นสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเล่มสีชมพูนะคะแล้วก็สมุดพัฒนาการก็นำไปด้วยตรวจเรียนรู้ใบโลกรักเติบโตสมวัยห่างไกลภาวะซีดงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไปใช้บริการที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านค่ะคุยไปคุยมาเวลาหมดอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์ในเช้าวันนี้ดิฉันนันยาม่วงสมมุกอาจารย์จงกลอาจารย์จิมมี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติกระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: การประกาศอิสรภาพสหรัฐพุทธภูมิมากแป้นคว้าดับเบิ้ลแชมป์